0: วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTAเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
0: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็

0: น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปัตย์ที่สวยงาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
2: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข. ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือก

0: นการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลส์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
4: างโออาน่าทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรน

นลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับ

0: ของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์ วอลเตอร์ สไตน์ไมเยอร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในเทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลานสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอน

0: ล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษา

0: ภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าถ่านหรือถ่านที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าถ่านซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าถ่านจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
5: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
4: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
6: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
7: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตก

0: ตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกหนึ่งแล้วเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆครับเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
1: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
0: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีแต่พายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: อีกประมาณ3-4 วันครับ3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮะก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขยับเลยวันที่30ไปแล้วครับเดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายไปอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของคือเรียกเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอนิโยก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะ

0: เด่นขึ้นมาเลยก็จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนที่หน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับพื้นที่ของน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
6: พื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความ

0: สำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
1: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครองค์อ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มายชโยรายงาน
2: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
5: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกลุ่มสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
4: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อ

0: สู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
1: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
0: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวัฒน์รายงาน
2: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาภัสสันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
4: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
3: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
4: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้

0: ่อไปค่ะ
1: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
4: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนมีอีกรายหนึ่งมาเป็นคนข้างนอกเขามาบอกว่าลูกของเขาเจ็บตาถ้าไม่ทำอะไรตาจะบอดเราก็สงสารเขาก็ให้เงินเขา 30,000 บาทเหมือนกันลงท้ายก็ไม่ทราบว่าลูกเขาได้ไปผ่าตัดตาได้ผลดีอย่างไรแต่วันหนึ่งก็โผล่มาอีกทีบอกว่าเรียบร้อยแล้วลูกนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ขอบ้านอยู่แล้วเขาก็ไปสืบเสร็จว่าบ้านนั้นว่างแล้วขออยู่ฟรีก็เลยเลิกเลยเพราะว่าเขาควรจะมีฐานะพอสมควรที่จะมีบ้านอยู่บ้านที่ขอนี้เป็นบ้านที่นับว่าใหญ่ถ้าให้บ้านตามที่เขาขอเขาก็จะต้องมาขอค่าใช้จ่ายสำหรับในบ้านอีกเมื่อบ้านใหญ่ก็คงมีญาติมีเพื่อนมาอาศัยบ้านอีกทีก็ต้องเสียเงินอีกเลยบอกไม่ให้ที่พูดไม่ให้นั้นก็เรียกว่ามีความเดือดร้อนเหมือนกัน

ที่จะพูดอย่างนั้นเพราะว่าจะว่าสงสารก็สงสารเวลาใครมาขออะไรแล้วไม่สามารถที่จะให้มันก็ไม่ค่อยสบายใจในที่สุดก็เงียบไปเรื่องเหล่านี้ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ปัจจุบันพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินไมบ่ายคล้อยนะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศในช่วงสัปดาห์หยุดยาวของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะซึ่งในวันหยุดยาวสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของค่าทางด่วนค่ะจากการทางพิเศษก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันนะคะในวันหยุดราชการ3วันก็คือวันอังคารที่28พุธที่29พฤหัสที่30นะคะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีถึงเที่ยงคืนก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครเส้นดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะแล้วก็ทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านนะคะก็ถ้าจะเดินทางในช่วงวันหยุดนะคะอังคารพุธพฤหัสทางพิเศษ3เส้นทางก็ไม่มีค่าผ่านทางค่ะส่วนในวันนี้นะคะทางคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางท่านนายกอนุทินนะคะจะได้ติดตามรับฟังข้อวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะคะแล้วก็กำชับให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการหลังจากมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยประมาณ9ล้าน3แสนคนนะคะดังนั้นก็จะนำข้อมูลต่างๆที่มีกระทรวงการคลังไปรวบรวมข้อมูลมาเป็นโจทย์นะคะจะได้ปรับปรุงแล้วก็ทบทวนเงื่อนไขของโครงการให้เหมาะสมต่อไปนะคะก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันจันทร์นี้วันนี้เลยนะคะซึ่งคุณรัชดาค่ะก็บอกว่าความตั้งใจของรัฐบาลนะคะก็คืออยากจะให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เป็นคนจนตัวจริงเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการกลุ่มตกหล่นแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะหลักการสำคัญก็คืออยากจะช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ที่ต้องการค่ะแล้วก็ต้องบริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่าด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีการทบทวนแนวทางการให้ความช่วยเหลือนะคะอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าพอไปดูคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะได้เข้าสิทธิ์สำหรับโครงการนี้เนี่ยแต่ว่าไปติดเงื่อนไขบางประการก็จะได้ทบทวนเรื่องนี้นะคะดังนั้นทางกระทรวงการคลังค่ะก็จะขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตร

ถึง30กันยายนนะคะจากเดิม31กรกฎาคมแล้วก็ได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมจากเดิมที่จะสิ้นสุด31กรกฎาคมนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการก็จะได้เริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมนี้นะคะดังนั้นก็จะได้มีเวลาทบทวนเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วนะคะก็คือผลการศึกษาโครงการ Land Bridge นะคะที่ทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาการขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge นะคะก็ได้พูดถึงผลสรุปของการศึกษาโครงการนี้นะคะบอกว่าน่าจะอยู่ในการดำเนินโครงการในระดับต่ำค่ะเพราะว่าเสี่ยงต่อภาระงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงรอบด้านนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้รวบรวมรายงานเสนอต่อนายรัฐมนตรีและครม.เพื่อจะพิจารณาเห็นชอบการยุติโครงการในรูปแบบเดิมนะคะก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความเสียหายจากการลงทุนที่ดินหรือว่าการก่อสร้างเพราะว่าก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆส่วนจะต้องส่งมติของผลการศึกษาแล้วก็ผลสรุปให้ที่ประชุมครม.รับรองหรือเปล่าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าก็จะประชุมกรรมการกันครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะถ้านายกเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคุณเอกนิติพูดถึงการที่โครงการเดินต่อได้ยากนะคะก็คือจะต้องดูความคุ้มค่าเรื่องของงบประมาณด้วยซึ่งเปลี่ยนไปจากสมมติฐานเดิมค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยผันผวนต่อเนื่องเจอทั้งโควิด-19มีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มีสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อปริมาณสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของโครงการคุณเอกนิติบอกว่าแม้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะยุติลงนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้หยุดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝั่งอันดามันเพราะว่าสินค้าภาคใต้ 34% ค่ะยังต้องส่งออกผ่านท่าเรือประเทศเพื่อนบ้านขณะที่การค้ากับทางอินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโครงข่ายรางไทยลาวจีนที่ทำให้ไทยเนี่ยมีบทบาทเชื่อมสินค้าจากจีนตอนใต้ไปตลาดตะวันตกมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาพิจารณาแนวทางในรูปแบบนี้ค่ะก็คือจะใช้ของเดิมให้เต็มประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าได้ดีขึ้นนะคะควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือระนองกับโครงการหลักหรือว่า Missing Link เพื่อจะเพิ่มปริมาณตู้สินค้าผ่านฝั่งอันดามันส่วนท่าเรือฝั่งอ่าวไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพื่อจะรองรับการถ่ายลำค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีท่าเรือรองรับอยู่แล้วแล้วก็ประเมินดูความคุ้มค่าทางธุรกิจเนี่ยยังต่ำอยู่นะคะดังนั้นผลสรุปก็คือการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็จะต้องคิดเรื่องของความคุ้มค่ากับสิ่งแวดล้อมที่จะต้องแลกกันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอไปศึกษาแล้วก็ต้องดูความเสี่ยงให้ครบใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพก่อนและฟังประชาชนอย่างจริงจังดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องถอยโครงการแลนด์บริดจ์ออกมานะคะส่วนท่านเลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะคุณดนุชาพิชยานันท์นะคะก็เป็นประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการเงินก็พูดถึงในรายละเอียดผลการศึกษาบอกว่าอัตราผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยลดลงจาก 8% ค่ะเหลืออยู่ 4.8% ส่วนมูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือว่า NPV จากเดิมเนี่ยคาดว่าจะเป็นบวก 637,000 ล้านคลิกเป็นติดลบ 1,287 ล้านนอกจากนี้ปริมาณตู้สินค้าก็ลดลง 15-16% นะคะก็ทำให้ผลตอบแทนลดลงถึง 38% แล้วก็สายการเดินเรือหลัก9ใน10รายของโลกเนี่ย
เข้าไปลงทุนโครงการลักษณะใกล้เคียงกันในประเทศอื่นแล้วเหลือรายเดียวที่มีส่วนแบ่งการ

ลาดน้อยดังนั้นก็เลยทำให้โอกาสที่จะดึงปริมาณสินค้าหลักเข้ามาใช้เนี่ยมีอย่างจำกัดนะคะก็เลยประเมินว่าในด้านปฏิบัติการก็ยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากระบบขนส่งเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายหลายช่วงค่ะตั้งแต่เรือรถไฟนะคะการคำนวณเวลาเดิมเนี่ยอยู่เพียง3วันเศษยังไม่รวมความเสี่ยงหน้างานความล่าช้าต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจริงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นพอประเมินแล้วเนี่ยอาจจะไม่คุ้มส่วนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมค่ะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่ามีข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมหลายจุดโดยเฉพาะแนวเส้นทางก็ต้องผ่านพื้นที่ป่าไม้มีภูเขาสูงมีพื้นที่เปราะบางขณะที่จังหวัดระนองเองนะคะก็มีป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศด้วยถ้าเกิดก่อสร้างเนี่ยอาจจะกระทบระบบนิเวศสัตว์ทะเลหายากประมงพื้นบ้านแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งค่ะดังนั้นตรงนี้คือประเด็นที่ต้องพิจารณานอกจากเรื่องงบประมาณนะคะแล้วก็พบว่ารายงาน EIA EHIA หลายฉบับขาดรายละเอียดสำคัญการจัดทำแยกเป็น7ฉบับภายใต้3หน่วยงานการประเมินผลกระทบภาพรวมก็ขาดเอกภาพนะคะส่วนผล SEA เดิมปี59เนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมเส้นทางปัจจุบันก็จะไม่เพียงพอสำหรับการรองรับโครงการขนาดใหญ่ระดับยุทธศาสตร์นี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งกระทรวงคมนาคมค่ะก็รายงานบอกว่าสังคมเนี่ยยังมีความเห็นต่างกันอย่างชัดเจนนะคะทั้งกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มคัดค้านแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะชุมชนประมงพื้นบ้านกลุ่มมอแกนเครือข่ายอนุรักษ์ภาคประชาชนในชุมพรระนองที่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่าพอได้ศึกษากันในหลายๆมุมหลายๆเรื่องแล้วนะคะก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ถอยค่ะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามันนี่ยังมีอยู่นะคะจะเป็นรูปแบบใดเดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะทางคุณเอกนิติธันประภาสค่ะเพิ่งจะไปพูดในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงของปีนี้นะคะเรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ได้ฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นเหมือนเครื่องบินที่บินเอียงมาตลอด30ปีนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยพึ่งพาการส่งออกสูงถึง 70% ของ GDP ดังนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้นะคะก็บอกว่าคงจะต้องฟื้นฟูด้วยการปรับโครงสร้างการลงทุนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลเพื่อจะยกระดับศักยภาพการเติบโตจาก 2.7% สู่ 3% ขึ้นไปนะคะก็บอกว่าเครื่องยนต์หลักของการส่งออกเนี่ยขนาดใหญ่เกินไปดังนั้นผลกระทบก็คือพอเศรษฐกิจโลกแย่ค่ะไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงขณะที่เครื่องยนต์ด้านการลงทุนในประเทศอ่อนแอลงเหลือเพียง 17% ของ GDP นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์แล้วคุณเอกนิติบอกว่าเครื่องยนต์เราบินเอียงมาตลอดในช่วง30ปีหลังค่ะเพราะว่าบินด้วยเครื่องยนต์ส่งออกเมื่อไหร่โลกดีเราก็ดีแต่ว่าถ้าโลกแย่เราก็แย่ไปด้วยนะคะทีนี้พอกลับมาเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยหัวใจในตอนนี้ค่ะก็บอกว่าจะต้องผลักดันการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนของรัฐบาลซึ่งการทำงานในฐานะรัฐมนตรีคลังของคุณเอกนิติ7เดือนที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าพยายามจะทำให้การลงทุนนำการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะซึ่งผลที่ได้ตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในแทบทุกตัวเห็นการลงทุนภาคเอกชนโตประมาณ 10% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้การลงทุนภาครัฐทั้งหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจโต 9.4% ส่วนการโตด้วยการลงทุนจะดีกว่าการโตด้วยการบริโภคที่กิน

มีตัวที่วัดเสถียรภาพว่าดีไม่ดีก็คืออัตราเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อซึ่งจากที่เงินเฟ้อติดลบในไตรมาสแรกปีนี้นะคะไตรมาสที่สองปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อขึ้นไปที่2.7%จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่วนนี้เนี่ยจะกระทบต่อค่าครองชีพแล้วก็การบริโภคของคนไทยค่ะดังนั้นรัฐบาลก็ต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าปล่อยให้น้ำมันไม่ดีเครื่องยนต์ก็จะน็อกด้วยนะคะอันนี้ตัวอันตรายตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะหมายถึงประเทศไทยเนี่ยมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เงินในกระเป๋าฟ้องว่าหายไปโดย2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปแล้วประมาณ600,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสถานการณ์ในปัจจุบันเลยนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่าเราเห็นโอกาสครั้งใหญ่จากการย้ายฐานการผลิตเช่นเดียวกับในช่วงปี1980นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอุตสาหกรรมไฮเทคค่ะที่ย้ายเข้ามาในไทยมากขึ้นนะคะมีทั้งการผลิตอุปกรณ์ส่งข้อมูลด้วยแสงหรือว่า Optical Transceiver นะคะที่สระบุรีแล้วก็อยุธยามีอุตสาหกรรมชิปสำหรับ Data Center แล้วก็อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกด้วยนะคะซึ่งเพื่อจะรองรับการลงทุนเหล่านี้ค่ะรัฐบาลก็ผลักดันนโยบายเรียกว่า Direct PPA หรือว่าการปลดล็อกให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าสะอาดได้โดยตรงนะคะก็จะเป็นปัจจัยตัดสินใจสำคัญของนักลงทุนที่เขาจะมาลงทุนในบ้านเรานะคะซึ่งโลกเนี่ยเจอกับเรื่องของความมั่นคงก็อยากจะได้เงื่อนไขนี้นะคะวันนี้เนี่ยเกิดการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ทุกคนทุกประเทศต้องการที่ปลอดภัยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่านักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยต้องการน้ำสะอาดไฟสะอาดก็ได้ปลดล็อก Direct PPA ให้สามารถทำได้โดยที่ไม่มีโควต้านะคะช่วยให้พลังงานสะอาดของไทยทำได้เร็วขึ้นก็สอดรับกับกฎเกณฑ์ของ CBAM ของยุโรปสอดรับกับการลงทุนในด้าน AI แล้วก็ Data Center นะคะที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่อีกสิ่งต้องทำก็คือจะทำอย่างไรให้ศักยภาพเศรษฐกิจดีขึ้นค่ะจากเดิมที่เคยโต 5-7% แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ 2% นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัจจัยก็คือสถานการณ์การเกิดของบ้านเราเนี่ยตอนนี้เด็กเกิดน้อยแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ3อย่างค่ะก็คือทำอย่างไรให้คนไทยเก่งขึ้นทำอย่างไรให้คนสูงอายุทำงานได้นานขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรจะดึงคนเก่งเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้นนะคะดังนั้นก็จะต้องยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้กลับมาโตที่ 3% บวกๆนะคะดังนั้นแนวทางที่จะไปต่อค่ะคุณเอกนิติบอกว่าจะปฏิรูป3อย่างนะคะก็คือการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานจะทำอย่างโปร่งใสอย่างที่2ก็คือปฏิรูปเพื่อรองรับเศรษฐกิจสูงอายุและอย่างที่3คือปฏิรูปทักษะแรงงานไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโครงการ Skill Bridge นะคะที่จะเพิ่มทักษะให้แรงงานไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เพราะว่าในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยจะได้เน้นการใช้แรงงานไทยที่มีทักษะใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะแล้วก็ปรับให้เด็กไทยมีหลักสูตรเรียนให้ตรงความต้องการงานตรงกับอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการจ้างงานอัตราค่าจ้างสูงแล้วก็เร่งกระจายความเจริญให้คนเก่งๆไปในต่างจังหวัดให้เกิดการกระจายรายได้นะคะพอจะเห็นทิศทางนะคะก็บอกว่าปี69เนี่ยคนไทย100คนมี 20% อายุเกิน60หรือว่าในวัยเกษียณอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยยังทำอาชีพพนักงานต้อนรับในโรงแรมหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะดังนั้นเนี่ยไทยจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้กลับมามีงานทำเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าได้คุยกันกับทางรองนายกยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาด้วยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนไทยเรียนปตรีแต่ไม่ตรงความสามารถสิ่งสำคัญในการทำสกิลบริดจ์ก็คือสะพานเชื่อมทักษะคนไทยอยากเรียนอะไรให้ตรงทักษะแล้วก็จะทำยังไงให้มีรายได้เกิดการจ้างงานมากขึ้นอันนี้คือโจทย์สำคัญนะคะ
ส่วนการขับเคลื่อนนโยบาย

ค่ะก็เปรียบการบริหารเศรษฐกิจเหมือนทีมฟุตบอลนะคะมีภาคเอกชนเป็นกองหน้ารัฐบาลเป็นกองหลังที่จะจ่ายบอลผ่านการปลดล็อกกฎระเบียบแล้วก็มีกองหลังที่แข็งแกร่งคือวินัยการเงินการคลังค่ะดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจต้องสร้าง tomorrow วันนี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนผ่านตอนนี้รออีก10 ปีไม่มีทางทำได้แล้วนะคะแล้วไทยก็ต้องยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นตั้งเป้าไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงแม้ว่าจะเป็นงานยากแต่ว่าต้องอดทนแล้วก็ฝึกซ้อมเหมือนนักกีฬานะคะก็เชื่อว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยไทยก็จะสามารถสำเร็จได้นะคะดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนด้วยเพื่อจะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมามีความสำคัญในสายตาชาวโลกแล้วก็จะเป็นจังหวะสำคัญค่ะที่จะคว้าโอกาสในกระแสโลกใหม่ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพลังงานสะอาดการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะคะดังนั้นก็ทำหลายเรื่องนะคะยังมีเรื่องของแนวทาง investment led growth ด้วยก็คือการเติบโตที่นำโดยการลงทุนนะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยค่ะปีนี้ก็บอกว่าเตรียมนำเงินลงทุนประมาณ20,000 ล้านนะคะมาใช้ในโครงการต่อยอดทางด่วนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะขยายผลไปสู่โครงการสมาร์ทกริดเพื่อจะรองรับการใช้พลังงานสะอาดไฟฟ้าสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลดนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มอบนโยบายให้กรมสรรพากรนะคะนำ AI มาใช้เพื่อคืนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในระบบดิจิทัลให้เร็วขึ้นจะได้ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องนะคะก็บอกว่าไตรมาสที่ผ่านมาสามารถคืนภาษีให้ SME ไปแล้วกว่า80,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นทิศทางนะคะพอจะเห็นแล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเคลื่อนไปยังไงต่อนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะผลักดันไปนะคะก็คือเรื่องที่เราจะต้องขยายกำลังการผลิตนะคะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีการพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม Data Center นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่นักลงทุนเนี่ยจะมาลงทุนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมองหลายๆด้านหลายๆมุมนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยกำลังถูกตั้งคำถามเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยพอเอาข้อมูลออกมาดูแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรม Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลของบ้านเราเนี่ยกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่ค่ะเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องจนแตะระดับ 1.7 ล้านล้านบาทแล้วนะคะแต่ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่าสุดเนี่ยบอกว่า95โครงการที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 26,000 เมกะวัตต์นะคะแต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยยืนยันว่าจ่ายไฟได้เพียง 4,800 เมกะวัตต์หรือว่าคิดเป็น 18.7% เท่านั้นค่ะยังเหลือช่องว่างระหว่างความต้องการกับกำลังไฟที่ยืนยันได้เนี่ยสูงถึงอีกกว่า 21,000 เมกะวัตต์นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือข้อจำกัดของระบบสายส่งสถานีไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศด้วยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่อุตสาหกรรม Data Center ที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทเนี่ยจะเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการของ BOI นะคะได้ให้ข้อมูลกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะบอกว่าเมื่อปี67จนถึงมีนาคมปีนี้นะคะมีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center แล้วก็ Data Hosting นะคะก็คือการเก็บและประมวลผลข้อมูล54โครงการค่ะเงินลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทนะคะส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากสิงคโปร์จีนฮ่องกงสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่น
แล้วก็บริษัทไทยหลายรายเลยนะคะสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยก็ยังขยายตัวต่อเนื่องมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม877โครงการค่ะเงินลงทุนกว่า 1.3 ล้านล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้น80%ด้วยนะคะส่วนประเทศหรือว่าเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมสูงสุด5อันดับแรกนะคะก็คือสิงคโปร์ 1.12 ล้านล้านบาทจาก158โครงการแล้วก็มีสหราชอาณาจักรนะคะ47,000ล้านบาทจาก11โครงการจีนอีก45,000ล้านบาทจาก321โครงการแล้วก็มีไต้หวันญี่ปุ่นนะคะก็เป็น100โครงการอยู่เหมือนกันอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดนะคะก็คืออุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะคือกิจการ Data Hosting นะคะลงทุนกว่า730,000ล้านบาทกิจการ Cloud Service ลงทุนกว่า240,000ล้านบาทแล้วก็กิจการ Data Center นะคะลงทุนกว่า150,000ล้านบาทนะคะซึ่งการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center Data Hosting ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นเทรนด์ของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจภาคการเงินภาคการผลิตนะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซอีเพย์เมนต์ที่เป็นเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลหมดเลยนะคะความต้องการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าบริการคลาวด์รวมไปถึงการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นทิศทางของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะแล้วก็ Data Center ที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราแต่ประเด็นที่ต้องตระหนักค่ะก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริม Data Center ทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำแล้วก็ประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับค่ะก็เลยมีการปรับปรุงเงื่อนไขการส่งเสริม Data Center ให้เหมาะสมโดยกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะแล้วก็กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมเนี่ยต้องได้รับการรับรองความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจะยื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนก็จะสอดคล้องกับแผนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ปัญหาการจัดสรรไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ค่ะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังทบทวนนโยบายส่งเสริม Data Center แล้วก็ AI Infrastructure ระดับประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ต้องพิจารณาร่วมกันระหว่าง BOI กระทรวงแรงงานกกพ.การไฟฟ้านะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำกระทรวงดิจิทัลด้วยนะคะเรื่องใหญ่เลยค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนานะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยข้อมูลแผนที่ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในประเทศไทยปี69นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีโครงการศูนย์ข้อมูลรวมทั้งสิ้น76แห่งค่ะเปิดดำเนินการแล้ว41แห่งแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง22แห่งประกาศลงทุนและวางแผนอีก13แห่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคลื่นการลงทุนด้วย AI และ Cloud มาอย่างต่อเนื่องนะคะ41แห่งที่ดำเนินการไปแล้วนะคะก็มีทั้งผู้เล่นไทยและต่างชาติเช่น True IDC 3แห่ง STT 3แห่ง NTT Equinix Telehouse Digital Realty SuperNap แล้วก็มี Switch นะคะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Google ที่เปิดให้บริการแล้วรวมไปถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคมนะคะทั้งหลายๆเจ้าค่ะที่เรารู้จักกันดีนะคะ AISNT, TOT, CAT, KBTG, IBM Thailand มาหมดแล้วนะคะแล้วก็มี Data Center ที่อยู่ระหว่างการขอก่อสร้างด้วยนะคะอีกหลายเจ้าเลยนะคะมีจากหลายประเทศด้วย
ดังนั้นเนี่ยมี

0: กลุ่มที่ยังประกาศว่าจะมาลงทุนอีกที่น่าจับตามองนะคะก็เป็นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเลยนะคะ Apple, ByteDance, Tencent, Baidu, Alibaba หลายบริษัทเลยนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาการกระจายตัวในเชิงพื้นที่ค่ะจะพบว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยกระจุกตัวหนาแน่นที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลสูงถึง33แห่งนะคะรองลงมาก็คือใน EEC ชลบุรี4แห่งระยอง3แห่งฉะเชิงเทราอีก2แห่งนะคะก็เป็นจุดหมายหลักของโครงการก่อสร้างใหม่แทบทั้งหมดค่ะสอดคล้องกับความพร้อมด้านสายส่งไฟฟ้ากับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยมีจุดละไม่กี่แห่งนะคะก็มีเชียงใหม่2แห่งขอนแก่น1แห่งโคราช1สระบุรี1ภูเก็ตอีก2นะคะส่วนประเด็นสำคัญอันนี้เรื่องของการจ่ายไฟนะคะที่ข้อมูลบอกว่ายอดจ่ายไฟเนี่ยยังไม่พอกว่า20,000เมกะวัตต์ค่ะเพราะว่าพอไปตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center นะคะพบว่าโครงการ Data Center ที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับกฟผ.เนี่ย95โครงการ 26,000 เมกะวัตต์นะคะแต่ว่ากฟผ.ยืนยันปริมาณไฟฟ้าได้รวม 18.7% ของความต้องการทั้งหมดก็คือ 4,800 เมกะวัตต์เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะพอไปแยกดูแล้วนะคะก็ถือว่าคงจะต้องไปดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะคะซึ่งปัญหาไฟฟ้ามีไม่เพียงพอที่จะป้อน Data Center เนี่ยมันมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่สามารถป้อนความต้องการที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ระบบไฟฟ้าของโครงข่ายเดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าป้อน Data Center รองรับได้ประมาณ500ถึง800เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอกับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วแล้วก็โครงการในระยะแรกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเท่านั้นนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยขอเข้ามาเพิ่มซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถของจำนวนบริษัท Data Center ที่เข้ามาลงทุนค่ะก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีเลยที่จะขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อจะรองรับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวติดตามดูการแก้ปัญหานะคะว่าจะอย่างไรสำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุน Data Center ในบ้านเรานำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังเราติดตามทิศทางข่าวประเด็นสำคัญกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยอยากพาไปดูเรื่องของทิศทางการใช้ AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะที่เราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนใน Data Center นะคะแล้วก็การมาของยุค AI นะคะล่าสุดค่ะที่นายรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางไปจีนแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมหัวเว่ยปักกิ่ง Executive Briefing Center ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอจากหัวเว่ยที่จะใช้ประโยชน์ AI ยกระดับเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งทางหัวเว่ยก็ได้พูดหลายเรื่องนะคะว่าเสนอให้จะตั้งศูนย์ AI Center เพื่อจะส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงเครื่องมือ AIในการออกแบบและการตลาดนะคะแล้วก็เอา AI มาทำคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City นะคะเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนการสร้างรัฐบาลดิจิทัล

ด้วยเอเจนต์ AI เพื่อจะลดขั้นตอนราชการนะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้ AI เนี่ยมาใช้ในทุกๆมิติเลยนะคะซึ่งที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปเยือนจีนนะคะช่วง16ถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้ไปหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหัวเว่ยเทคโนโลยีนะคะเขามีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอุปกรณ์โทรคมนาคมมีโซลูชันดิจิทัลนะคะซึ่งที่ท่านนายกและคณะได้รับฟังข้อมูลจากทางหัวเว่ยนะคะทางดร.ประยุทธ์ตั้งสงบค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มธุรกิจ Enterprise ของหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดนะคะก็ได้เล่าให้ฟังถึงการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีต่อท่านนายกเมื่อวันที่19นะคะบอกว่าข้อเสนอของหัวเว่ยเนี่ยได้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านนายกได้เน้นย้ำในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะบอกว่าเทคโนโลยี AI ต้องสามารถช่วยเหลือประชาชนสร้างรายได้แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยลองดูข้อเสนอจากทางหัวเว่ยหน่อยนะคะซึ่งก็บอกว่าการใช้ AI เนี่ยสามารถจะตอบโจทย์การสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะดังนั้นก็เสนอโมเดลความสำเร็จจากต่างประเทศค่ะก็คือ SME ไทยเนี่ยควรจะมี AI Center นะคะมีศูนย์กลาง AI สำหรับ SME โดยเฉพาะเลยคือให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือการออกแบบและการตลาดได้ฟรีๆเลยในระยะแรกนะคะเพื่อจะเปลี่ยนสถานะจากแรงงานให้เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ AI มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเช่นเดียวกับโมเดลโรงงานผ้าในเมืองกวางโจวที่ทำสำเร็จมาแล้วนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งต่อมาค่ะก็คือการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะสามารถใช้ AI สร้างเนื้อหาทำไวรัลคอนเทนต์เพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย AI สามารถเอามาทำหนังทำแอนิเมชันได้แล้วนะคะเช่นการทำแอนิเมชันจากหุ่นดินเผาสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เมืองซีอ่านก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่ม GDP จากการท่องเที่ยวตามนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะหรือว่าการใช้ AI ในการสร้างเมืองอัจฉริยะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างโครงการในกทม.ที่ใช้ AI เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนต่อมาเรื่องของการยกระดับบริการรัฐบาลดิจิทัลและความปลอดภัยหรือว่า AI for Government and Society นะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะค่ะแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนนะคะซึ่งการใช้ AI เข้ามาเนี่ยก็จะลดขั้นตอนราชการนะคะก็บอกว่ารูปแบบน่าจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเป็นเอเจนต์ AI ที่ช่วยให้ประชาชนทำธุรกรรมกับภาครัฐง่ายขึ้นผ่านการพูดคุยนะคะเช่นการเปิดร้านอาหาร AI ก็จะช่วยกรอกข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนราชการที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติได้เลยนะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะคะสำหรับ AI ในระบบราชการเนี่ยต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยทางข้อมูลนะคะดังนั้นเทคโนโลยีของหัวเว่ยเนี่ยจะตอบโจทย์ความมั่นคงของชาติด้วยแนวคิดอธิปไตยทาง AI ค่ะหัวเว่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คลาวด์แต่ว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าของข้อมูล 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง AI ที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ AI ที่ช่วยตรวจสอบข่าวปลอมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะดร.ประยุทธ์นะคะก็ยังเล่าไปถึงเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์เรื่องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ซึ่งใช้ไฟจำนวนมากนะคะคือ Huawei เนี่ยเขามีโซลูชัน Digital Power ค่ะที่สำหรับใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะเพื่อจะตอบรับเทรนด์โลกแล้วก็นโยบายพลังงานสะอาดของรัฐบาลนอกจากนี้ก็มีข้อเสนอเรื่องเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนหรือว่า Virtual Power

แพลนต์นะคะที่จะเปลี่ยนบ้านเป็นอาคารของประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าผ่านโซลาร์เซลล์แล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบสมาร์ทกริดได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับการใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่อง AI สำหรับสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะรวมไปถึงการจะสร้างบุคลากรเพื่ออนาคตหรือว่า ICT Talent เนี่ยแหละค่ะหัวเว่ยบอกว่ามีนโยบายในการสร้างคนให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้ก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย40แห่งตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 10,000คนภายใน5ปีให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทำไว้กับกระทรวงดิจิทัลแล้วก็จะผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมี AI ที่เอามาใช้ทางการแพทย์ค่ะอย่างเช่น AI ช่วยแพทย์วิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำซีทีสแกนหรือว่าชิ้นเนื้อเพื่อจะคัดกรองมะเร็งได้อย่างแม่นยำมีระบบช่วยคัดกรองผู้ป่วยนะคะก็บอกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ AI จะได้เข้ามาเป็นโซลูชันที่จะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือข้อเสนอจากหัวเว่ยทีนี้ไปดูสถานการณ์ในประเทศต่างๆกันหน่อยที่เขากำลังแข่งกันสร้างคน AI ตั้งแต่ห้องเรียนถึงแรงงานทั้งประเทศเลยนะคะหลายๆที่นะคะไปดูที่จีนกันหน่อยนะคะก็คือจีนเนี่ยก็จะหาคนเก่งๆสร้างคนเก่งๆ AI ตั้งแต่เด็กแล้วก็ดึงตัวผู้เชี่ยวชาญมาส่วนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการสร้างทักษะ AI ให้คนทั้งประเทศเลยนะคะคิดว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของทุกคนส่วนญี่ปุ่นใช้แนวทางระมัดระวังเพื่อจะศึกษาผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะส่วนไทยเองตอนนี้ก็กำลังสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI แต่หลายระดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีรายงานล่าสุดนะคะจาก Future of Jobs ของ World Economic Forum ค่ะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นะคะกำลังเร่งให้ตลาดแรงงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นคือนายจ้างไม่ได้มองหาแค่ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแต่ว่าให้ความสำคัญกับความสามารถของมนุษย์ด้วยนะคะเช่นการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ความท้าทายของแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องสร้างกำลังคนหลายระดับไปพร้อมกันตั้งแต่คนที่พัฒนาเทคโนโลยีคนที่เอา AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็คนทั่วไปที่จะต้องเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะคะดังนั้นแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีการขับเคลื่อนนะคะไปดูที่จีนกันก่อนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มค้นหาเด็กที่มีแววตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยส่วนบริษัทเทคโนโลยีก็แข่งขันแย่งตัวนักวิจัยระดับสูงนะคะส่วนที่จีนเนี่ยเขาทำยังไงก็คือเมื่อก่อนเป็นการหาเด็กที่มีแววตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ขยับลงมาถึงระดับมัธยมแล้วนะคะบริษัทเทคโนโลยีจีนหลายแห่งก็พยายามจะค้นหาคนที่มีศักยภาพตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเลยนะคะแล้วก็มีการดึงตัวนักวิจัยวิศวกรที่มีประสบการณ์มาเสริมทีมด้วยนะคะเพราะว่ากำลังคนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งมีงานวิจัยของ McKinsey ค่ะประเมินเอาไว้บอกว่าจีนอาจจะมีความต้องการบุคลากรด้าน AI ถึง6ล้านคนภายในปี73ขณะที่มหาวิทยาลัยบุคลากรระดับท็อปที่มีอยู่เนี่ยสามารถตอบสนองได้เพียง1ใน3แล้วก็จะเกิดช่องว่างก็คือยังขาดคนอีกประมาณ4ล้านคนนะคะดังนั้นอันเนี้ยคนก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่หายากบริษัทก็เลยไม่ได้รอให้คนเหล่านี้เรียนจบนะคะแต่ว่าไปค้นหาคนที่มีแววมาเลยค่ะล่าสุดนะคะมีสำนักข่าว Race of World เขาพูดถึงกรณีเด็กชายวัย13ขวบจากเมืองหางโจวเขาสนใจด้าน AI นะคะแล้วก็ชนะการแข่งขันสร้างโมเดล AI หลายรายการพ่อของเขาเนี่ยก็บันทึกผลงานลูกเอาไว้ในเสี่ยวหงชูนะคะแล้วมีคนเข้าไปตามเป็นแสนเลยซึ่งสิ่งที่พ่อของเด็กกังวลเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกเก่งพอหรือเปล่า

0: เขา
1: เขาไม่รู้ว่าจะพาลูกไปต่อยังไงค่ะเพราะว่า AI เป็นโลกใหม่ที่เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยจะให้คำตอบได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ที่ปักกิ่งค่ะก็บอกว่าวิศวกรรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโมเดล Open Source เครื่องมือโคดดิ้งอัตโนมัติเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้ากับงานได้เร็วกว่าก็ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยต้องการค้นหาคนที่มีศักยภาพตั้งแต่ก่อนที่ตลาดจะประเมินมูลค่าของพวกเขานะคะอย่างเช่น Tencent ค่ะ Tencent เนี่ยเปิดค่ายสำหรับนักเรียนอายุ13ถึง18ปีครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การบริหารผลิตภัณฑ์ AI หุ่นยนต์ไปจนถึงควอนตัมคอมพิวติ้งเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีทาง ByteDance นะคะผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยสำหรับนักเรียนอายุ16ถึง18ปีก็บอกว่ามีการคัดเลือกนักเรียนให้มาร่วมงานวิจัยด้าน AI วิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งค่ะ Jiri นะคะก็มีโครงการรับนักเรียนม.ปลายเอามาฝึกอบรมแบบให้ค่าตอบแทนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้นิดนะให้ในระดับที่เทียบเคียงกับคนที่จบปริญญาตรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมองเห็นเทรนด์เรื่องของการที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะพัฒนาบุคลากรสาย AI ตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วนะคะหรืออีกเจ้าหนึ่งเขาชื่อ Minimax ค่ะเป็นสตาร์ทอัพ AI ของจีนพนักงานอายุเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะคะก็บอกว่าไม่ได้มีแผนรับคนโดยตรงจากมัธยมแต่ว่าให้ความสำคัญกับคนตั้งแต่มหาวิทยาลัยขึ้นไปนะคะก็บอกว่าอุตสาหกรรม AI เปลี่ยนเร็วเกินกว่าประสบการณ์การทำงานแบบเดิมจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถได้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะมี South China Morning Post นะคะบอกว่าตัวนี้นักวิจัยหลักของโมเดล R1 จาก DeepSeek ย้ายไปร่วมทีม Seed ของ ByteDance แม้ว่าบริษัทจะปฏิเสธตัวเลขค่าตอบแทนที่มีการรายงานนะคะแต่ว่าก็ยังพูดถึงเรื่องของการซื้อตัวนะคะการย้ายบุคลากรระหว่างทีม AI ของบริษัทจีนส่วนนักวิจัยบางส่วนก็ย้ายไปทำงานกับบริษัทเทคระดับโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำก็คือกำลังเล่นเกม2กระดานพร้อมกันค่ะกระดานแรกก็คือค้นหาคนเก่งตั้งแต่เด็กกระดานที่2คือการรักษาแล้วก็การแย่งตัวคนที่เก่งที่สุดในตลาดนะคะแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าการจะผลิตคนหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาหลายปีแต่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากดังนั้นคนเก่งระดับสูงก็สามารถย้ายบริษัทหรือว่าย้ายประเทศได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการสร้าง AI talent อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอค่ะประเทศยังจะต้องมีระบบมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยบริษัทแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเติบโตและสร้างผลงานจริงได้นะคะอันนี้คือที่จีนนะคะดูอีกสักประเทศหนึ่งอย่างสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยเขาเลือกวางโจทย์กว้างนะคะเพราะว่าไม่ได้มองว่าจะต้องผลิตนักวิจัย AI ให้มากอย่างเดียวแต่บอกว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้นะคะอย่างเช่นผอ.ฝ่ายบุคลากรและระบบนิเวศของ AI สิงคโปร์ค่ะบอกว่า AI สิงคโปร์เนี่ยทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาและดิจิทัลค้นหาผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงแล้วก็วางเส้นทางไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์หรือนักวิจัย AI นะคะเป้าหมายคือทำให้เขามีทักษะ2ภาษาค่ะภาษาหนึ่งคือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเองอีกภาษาคือความสามารถในการใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของงานได้นะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานเพราะว่าในอนาคตค่ะคนทำงานเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาโมเดลแล้วแต่คือสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่า AI จะมาช่วยงานของตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะดังนั้นในโรงเรียนค่ะเด็กนักเรียนสิงคโปร์ก็เริ่มใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเรียนนะคะอย่างเช่นนักเรียนอายุ15ปีที่สิงคโปร์เนี่ยใช้โน้ตบุ๊ก LM ของ Googleอธิบายเรื่องยากในวิชาเคมีสรุปเอกสารแล้วก็ทบทวนก่อนสอบนะคะโรงเรียนก็ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์คำตอบที่นักเรียนทำผิดในการสอบเพื่อจะดูว่าแต่ละคนเนี่ย ควรจะทบทวนเรื่องใด

0: ป็นพิเศษนะคะดังนั้นความหมายคือ AI เนี่ยไม่ได้ให้เครื่องมือคิดแทนทั้งหมดแต่เรื่องนี้เนี่ยก็มันเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็มองให้รอบด้านด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ก็เตือนความเสี่ยงที่เอา AI มาคิดแทนคนเนี่ยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นักเรียนก็จะต้องมีพื้นฐานด้านการสังเคราะห์ข้อมูลคิดอย่างสร้างสรรค์ปรับตัวแล้วก็คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่หลายประเทศกำลังเผชิญร่วมกันเพราะว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI เนี่ยไม่ได้แค่สอนให้ใช้ ChatGPT ได้เขียนพร้อมได้แต่ว่าต้องทำให้คนรู้จักตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เนี่ยควรเชื่อไม่ควรเชื่อสิ่งที่ AI สร้างขึ้นนี่นะคะประเด็นที่สำคัญค่ะส่วนเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยว่าต้องการเป็นประเทศชั้นนำด้าน AI แล้วก็มองเลยว่าการสร้างบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของชาติก็พยายามผลักดัน AI ให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตลาดแรงงานด้วยนะคะพยายามจะปรับเนื้อหาวิธีการเรียนให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยแผนถูกยกเลิกไปเมื่อปี68ค่ะเพราะว่าเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็คำถามเรื่องความพร้อมของโรงเรียนผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะก็บอกว่าพอผลักดันเร็วเกินไปเนี่ยโรงเรียนก็ปรับตัวไม่ทันคุณครูผู้ปกครองก็อาจยังไม่เข้าใจนะคะว่าเอาเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยได้มากแค่ไหนหรือว่าจะมีความเสี่ยงยังไงเกี่ยวกับเด็กบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยพออีแจมยองค่ะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี68รัฐบาลก็เลยออกแผนด้าน AI ฉบับใหม่มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะแนวทางสำคัญก็คือการสร้างสายพานบุคลากรนวัตกรรม AI ตั้งแต่โรงเรียนเลยนะคะเพิ่มจำนวนโรงเรียนมัธยมที่เน้นการเรียนด้าน AI แล้วก็เชื่อมต่อโรงเรียนเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะคะคือวางแผนให้รอบคอบกว่าเดิมแล้วก็เริ่มจากการเป็นโครงการเล็กๆค่อยจะผลักดันไปสู่ระบบการศึกษาทั้งหมดนะคะนี่คือภาพที่หลายประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศของ AI นะคะยังมีตัวอย่างอีกหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะไว้เอามาเล่าสู่กันฟังในวันต่อๆไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับติดตามด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้หลายๆท่านหยุดยาวค่ะพักผ่อนเป็นอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: ุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวงใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: จุฬา Radio Plus เสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายกัญชาพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมกัญชาพร้อมทั้งวางแนวทางการลงตรวจพื้นที่เชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายลงตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นและชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามหากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานประกันสังคมชี้แจงถึงคุณสมบัติของนายจ้างและผู้ประกันตนก่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569เมื่อวันที่1ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนวันที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่20กรกฎาคมจึงจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่27กันยายนได้หากไม่ลงทะเบียนภายในกำหนดจะหมดสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งแม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ตามโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

0: เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมนี้ผ่านระบบแดชบอร์ดที่เว็บไซต์ election-registration.sso.go.th ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลทุก3ชั่วโมงและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสภาพอากาศที่เลวร้ายในชิลีได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย13รายและหลายเมืองเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีระบุว่าจากสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและยังมีผู้สูญหายอีก4รายและหลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักทางการชิลีจึงเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50ตันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนในเมืองลาเซเรนานอกจากนี้รัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดอัวสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชิลีระบุว่ากลุ่มมวลอากาศความชื้นสูงได้อ่อนกำลังลงทำให้ปริมาณฝนอยู่ในระดับปกติแต่อาจมีหิมะตกหนักตามแนวเทือกเขาตั้งแต่แคว้นโกกิมโบไปจนถึงแคว้นไอเซนโดยคาดว่าจะมีความหนาของหิมะสะสมสูงสุดถึง30เมตรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

โอยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณฟังก็จะได้พบกับเรื่องราวความรู้แนวโน้มใหม่ๆนะครับจากทางคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทางที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แห่งนี้ครับสำหรับเช้านี้ครับผมเดชาเดชวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณฟังครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับที่มาเป็นแนวทางนะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยจัดระเบียบเวลานะครับเทคนิคนี้นะครับเรียกว่า time boxing นะครับถ้า time boxing นะครับก็เหมือนกับว่าเราเอาเวลาเนี่ยใส่เอาไว้ในกล่องนะครับก็เป็นชื่อที่ดูแปลกดีนะครับซึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มต้นกันอย่างนี้นะครับคุณฟังครับเคยจด to do list ไหมครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเป็นข้อๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จดมายาวลงมานะครับเป็นหางว่าวเลยนะครับ to do list นะครับแต่ว่าคุณฟังเคยเจอปัญหาไหมครับว่าเจ้า to do list เนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนดีฮะสมมติว่าเราเขียนอยู่20รายการนะครับเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีและกิจกรรมต่างๆที่เราเขียนใน to do list เนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นคำถามที่ท้าทายมากๆเลยนะครับเราทำ to do list ครบทุกข้อไหมครับใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถึงจะจำครบทุกข้อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับของการจัดการเวลานะครับซึ่งนะครับมีผู้เขียนหนังสือคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามาร์คซาโอแซนเดอร์สนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเรียกเขาว่ามาร์คแล้วกันนะครับเขาก็นำเสนอแนวทางนะครับของTime Boxing นะครับTime Boxing นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Time Boxing The Power of Doing One Thing at a Time นะครับตอนนี้ก็ถูกแปลไปแล้วนะครับเป็นภาษาต่างๆกว่า30ภาษาทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นหลักการของการบริหารเวลานะครับมาร์คเป็นใครนะครับทำไมเขาถึงมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเวลานะครับอาชีพของมาร์กนะครับแซนเดอร์เนี่ยเขาเป็นคอนซัลเทนต์นะครับทำงานในบริษัทที่ปรึกษานะครับที่มีงานเยอะมีความกดดันสูงทำงานหลายชั่วโมงต่อวันนะครับก็พบว่าตัวเองเนี่ยหลายครั้งผลงานไม่ได้นะครับความสัมพันธ์ไม่ดีงานไม่เสร็จนะครับทำงานต่อวันเนี่ยหลายชั่วโมงแต่ก็ยังย่ำกับที่อยู่นะครับซึ่งส่งผลทำให้มาร์กเนี่ยเครียดนะฮะหมดไฟหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับนะเขาก็เลยพยายามจะหาทางออกนะครับก็ศึกษานะครับเรื่องการจัดการเวลาดูนะครับซึ่งเขาก็วางแผนการทำงานทุกวันนะฮะมีการจดto do list นะครับวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรให้เสร็จนะครับแต่สิ่งที่เขาเจอคือไม่มีความคืบหน้านะครับ to do list ธรรมดาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับนะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างขาดไปนะครับคือกิจกรรมนั้นๆเนี่ยจะทำกี่โมงเสร็จกี่โมงใช้เวลาเท่าไหร่นะครับณจุดนี้นะครับเป็นจุดดูเหมือนไม่ยากแต่ว่ามันหายไปครับใน to do list นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามันมีปัญหากับการทำงานของสมองของเรานั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะสมองของมนุษย์นะครับคือเรียกว่าชอบสบายนะครับเอาง่ายๆคื ถ้าอะไรก็ตามไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยนะครับสมองของเราก็จะทำงานเนี่ยได้ดีนะครับ to do list นะครับโดยที่ไม่มีรายละเอียดนะครับเมื่อเราอ่าน to do list ทุกครั้งสมองนะครับก็จะประมวลผลใหม่ทุกครั้งนะครับว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีนะครับเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีประมวลผลใหม่ทุกครั้งนะครับนั่นคือสมองก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับเพื่อชดเชยการใช้พลังงานที่เยอะขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อการตัดสินใจครับก็คือเราก็จะเลือกทำงานที่ง่ายและเสร็จไวนะครับเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกทำงานสำเร็จนะครับทำงานที่ง่ายแล้วก็เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน to do list นะครับเราก็มักที่จะโฟกัสนะครับนะไปที่งานง่ายๆนะฮะในขณะที่งานที่มีความสำคัญนะครับงานที่มีความสำคัญซับซ้อนนะครับยากนะครับใช้ทรัพยากรใช้เวลาเยอะมีแนวโน้มสูงมากครับคุณฟังที่จะเลื่อนถูกเลื่อนนะครับเลื่อนไปก่อนนะครับท้ายที่สุดนะครับเราก็จะจบลงที่ไม่ได้ทำหรือไม่ก็ถ้ามีไฟ

ลดก้นนะพรุ่งนี้เย็นนี้ถึงเดดไลน์แล้วนะครับเราก็จะไม่มีทางเลือกนะครับเราก็จะมานั่งปั่นงานเร่งรีบกันทำงานนะครับนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมนะครับการทำงานของสมองที่ตอบสนองนะครับต่อ to-do list นะครับนะโดยปกติพื้นฐานของเรานะครับทำไมเราต้องเร่งรีบแล้วเดดไลน์ทำไมถึงกดดันเราให้เร่งทำงานได้นะครับอันนี้เป็นกับดักนะครับซึ่งถ้าคุณฟังคุ้นๆกับการสอนของสตีเฟนโควีนะครับในยุคสมัยก่อนนะครับเรียกว่า7 habits นะครับ of highly effective people นะครับสตีเฟนโควีพูดถึงเรื่องนี้เสมอๆเลยครับว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่สำคัญมากกว่าเรื่องที่เร่งด่วนนะครับความสำคัญมาก่อนความเร่งด่วนนะครับอันนี้คือสตีเฟนโควีบอกเสมอแต่สัญชาตญาณของมนุษย์นะครับโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่นะครับว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเร่งด่วนมากกว่าเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นมันจึงเป็นกับดักนะครับนะอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนเร่งบีบกดดันตามเงื่อนเวลาเราก็จะกระโจนเข้าหามันแล้วก็รีบทำนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีความสำคัญก็ได้นะครับนะหรือว่าเราละเลยความสำคัญทำให้เราไม่รู้จักวางแผนที่จะทำงานตามลำดับความสำคัญนั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้งานด่วนนะครับซึ่งด่วนของใครก็ไม่ทราบนะครับเข้ามาแทรกได้ตลอดเวลานะครับนะซึ่งมาร์กก็ยืดจัดนะครับเรื่องของงานสำคัญนะจึงมีคุณค่าและควรให้ความสำคัญมากกว่างานที่เร่งด่วนนะครับหรือว่า urgent นะครับดังนั้นเทคนิคของ time boxing นะครับก็จึงถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหานี้นะครับโดยนะครับ time boxing นะครับมีหลักการที่เป็นแกนของมันนะครับอยู่4หลักนะครับหลักที่1นะครับมาร์กแนะนำว่านะให้เราเลือกงานอย่างตั้งใจนะครับเลือกงานอย่างตั้งใจนะครับเขาเรียกว่า selecting intentionally นะฮะเช่นให้เราเลือกทำงานล่วงหน้านะครับพูดง่ายๆวางแผนล่วงหน้านะครับเรารู้ว่าตอนเช้าสมองโล่งนะครับเราจัดการวางแผนเสียก่อนนะครับตอนเย็นเมื่อตอนกลางคืนนะครับแล้วเราก็ไปทำงานตอนเช้านะครับนะเราก็จะสามารถจัดการงานที่มีความสำคัญจริงๆได้นะครับเลือกก็คือเลือกสิ่งที่สำคัญเลือกสิ่งที่สำคัญนะครับอะไรสำคัญทำก่อนนะครับและ time boxing นะครับจะกำหนดให้เราทำงานที่สำคัญก่อนนะครับโดยมีการวางแผนนะครับทำมันวันไหนทำมันเวลาไหนเริ่มต้นทำเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งเป็นหลักข้อที่2ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับที่ใน to-do list นะครับที่เราเคยชินกันมาตลอดเนี่ยไม่เคยมีการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนหรือสม่ำเสมอนะครับคือการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจนนะครับแทนที่เราบอกว่าสรุปรายงานตอบอีเมลลูกค้าชื่อกอไก่นะครับนี่คือ to do list ปกตินะครับแต่ว่าหลักที่สองนี้นะครับกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับเราบอกว่าสรุปรายงานให้เสร็จ9โมงถึง10โมงนะครับกำหนดกรอบเวลาตอบอีเมลลูกค้าชื่อกอไก่นะครับ10โมง15ถึง10โมง30นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใส่กรอบเวลานะครับทำให้งานมีขอบเขตที่จับต้องได้ครับคุณผู้ฟัง
นะครับไม่ใช่กิจกรรมลิสต์ลอยๆที่จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับเราจะไม่ปล่อยให้สมองต้องขบคิดนะครับในขณะที่เราอยู่หน้างานนะครับเพราะเราใช้สมองขบคิดไปวางแผนไปล่วงหน้าแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาอยู่หน้างานนะครับสมองไม่ต้องคิดครับสมองมองวิเคราะห์แล้วเลิกงานเลยนะ

คือหลักข้อที่สองนะครับการกำหนดเวลาเริ่มต้นที่สิ้นสุดให้ชัดเจนนะครับแต่ยิ่งถ้าเป็นงานสำคัญเรากำหนดเวลานั้นนะครับเราก็จะยิ่งสามารถใจจดใจจ่อกับการทำงานของเราเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอันที่สามนะครับก็คือใช้ปฏิทินหรือว่าคาล endar นะครับปฏิทินที่เราท่านทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในโทรศัพท์นะครับหรือว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในคาล endar อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มันเชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนอีเมลนาฬิกานะครับเรียบร้อยนะครับเราใช้อย่างนี้เป็นประจำนะฮะใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับก็คือใช้เป็นแพลตฟอร์มเดียวครับที่เรานัดหมายนัดประชุมใช่ไหมครับนัดทานอาหารนะนัดไปพบใครต่อใครทั้งหลายนะครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเลยครับนะกับการเขียนแผนการทำงานนะครับเมื่อเราใช้ปฏิทินเดียวกันนะครับกิจกรรมที่เป็นหลักที่1และ2เลือกงานกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการนัดหมายกับตัวเองครับคุณผู้ฟังนัดหมายกับตัวเองนะครับเราต้องทำสรุปรายงานให้เสร็จนะครับ9โมงถึง10โมงวันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นต้นนะฮะการนัดหมายกับตัวเองนะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับพอๆกันกับการนัดหมายกับผู้อื่นนัดประชุมกับคนอื่นนัดพบกับลูกค้าคนสำคัญนะครับนะเรียกว่ามีน้ำหนักคุณค่าระดับเดียวกันนะฮะหากเราจดแยกนะครับโดยมากเราก็จะไปสนใจกับคาล endar ปฏิทินอย่างเป็นทางการของเรานะครับแผ่นกระดาษ to-do list ของเราก็อาจจะถูกซุกถูกซ่อนหรือตกหล่นไปอยู่ที่ไหนบนโต๊ะบนพื้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและหาไม่เจอนะครับนะก็ได้นะครับก็อาจจะพลาดนะโอกาสในการบริหารจัดการการทำงานไปนะอย่างน่าเสียดายนะครับหลักที่4นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาร์คให้ความสำคัญพูดบ่อยเหมือนกับสตีเฟนโควีเลยครับคุณฟังนะครับโฟกัสสิ่งเดียวในกรอบเวลานั้นนะครับโฟกัสสิ่งเดียวในกรอบเวลานั้นนะครับจนกว่าการทำงานนั้นจะเสร็จสิ้นหรือจบลงนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณฟังเพราะว่าธรรมชาติของสมองของมนุษย์นะครับอันนี้คือจากนักวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านสมองเลยนะครับหลายท่านก็ได้ยืนยันนะครับบอกว่าสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ใจจดใจจ่อและทำงานนะทีละอย่างนะครับหรือเราเรียกว่า monotasking ซึ่งเมื่อเราเป็น monotasking ทำงานทีละอย่างอย่างใจจดใจจ่อนะครับสมองของเราก็จะมีประสิทธิภาพสูงทำงานได้ดีมีสมาธินั่นเองนะครับแต่ว่าโลกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนของเราทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราเป็นมัลติทาสกิ้งเราทำงานหลายอย่างพร้อมกันใช่ไหมครับในขณะที่เราเปิดหน้าจอเขียนรายงานอยู่นะครับเราก็ตอบไลน์นะครับเราก็ตอบอีเมลใช่ไหมครับเราก็ทำ PowerPoint อีกงานหนึ่งนะครับนะสไลด์อีกงานหนึ่งนะไปด้วยกันนะครับหรือไม่ก็ตอบโทรศัพท์รับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งนะฮะสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมครับคุณฟังการเป็น multitasking นะครับท้ายที่สุดนะครับสมองก็จะเหนื่อยนะครับประสิทธิภาพลดลงและมีคนรวมเวลานะครับที่เราใช้ทำงานแบบ multitasking กับ monotasking คือทำทีละอย่างหรือคือทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับปรากฏว่าการเป็น multitaskingใช้เวลารวมมากกว่าโมโนทาสกิ้งหลายเท่าทีเดียวครับเราคิดว่าเราเก่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันแต่ว่านะครับสมองของเราคงไม่ค่อยเล่นด้วยฮะเหนื่อยนะครับเราชอบสมองชอบทีละอย่างแล้วก็โฟกัสไปนะครับนี่คือ4หลักนะครับของ time boxing นะครับ1เลือกงานที่สำคัญก่อนกำหนดเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุด

ให้ชัดเจนบรรจุกิจกรรมและเวลานะครับไทม์ไลน์ลงในปฏิทินที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับโฟกัสทีละอย่างนะครับเป็นโมโนทัสกิ้งนะครับนะที่สำคัญนะครับเมื่อเราโฟกัสได้4อย่าง4หลักนะครับนะเราก็ต้องเข้าใจหลักการของทำบ็อกซิ่งนะครับก็คือทำบ็อกซิ่งไม่ใช่ทำงานให้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ทำงานให้สำเร็จอยู่ในมาตรฐานที่รับได้นะครับนะคือตรงนี้เป็นจุดเส้นบางๆนะครับคนทำงานหลายคนเลยครับเน้นความสมบูรณ์แบบนะครับบางคนเป็น perfectionist นะครับถ้างานไม่สมบูรณ์เป๊ะเกิน 100% ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกแก้อยู่นั่นแหละนะครับแต่จริงๆงานของเราเอาไปใช้งานต่อได้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่มันทำงานได้นะครับมีประสิทธิภาพแล้วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับนะอันนี้ต้องแยกเหมือนกันนะครับมิฉะนั้นแล้วก็เสียเวลาไปโดยใช้เหตุนะครับทำบ็อกซิ่งนะครับเปรียบเหมือนกับการตัดจัดตู้เสื้อผ้าครับคุณฟังตู้เสื้อผ้าเปิดมาไม่มีชั้นวางแล้วก็กองนะครับไว้ที่พื้นตู้ทับถมสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื่อมาใช้เราก็ต้องดึงนะครับเสื้อกางเกงนะครับไม่ได้แยกประเภทนะครับเสียเวลาค้นหรือกระจุยกระจายแถมหงุดหงิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับทำบ็อกซิ่งก็คือมีกล่องแยกใช่ไหมครับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับกางเกงขายาวแขวนเสื้อเชิ้ตแขวนแยกประเภทนะครับอันนี้ชุดนอนนะครับก็สามารถจัดระเบียบเนี่ยได้ทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เราแยกความเป็นทำบ็อกซิ่งเพิ่มเติมนะครับออกจากความเป็น to do list นะครับนะในความเป็นจริงในชีวิตทำงานนะครับหากเราเป็นพนักงานทำงานประจำโดยทั่วไปในออฟฟิศสำนักงานเรามีงานอย่างเช่นคุณเอต้องตอบอีเมลทำรายงานสรุปยอดขายประชุมทีมเตรียมสไลด์พรีเซนต์ลูกค้าโทรตามงานซัพพลายเออร์นะครับกำหนดเวลาเลยครับถ้างานนี้เลือกมาแล้วว่าเป็นงานสำคัญนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงตอบอีเมลที่สำคัญพอถึง9โมงปุ๊บหยุดตอบนะครับเขียนว่า9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งสรุปรายงานยอดขายนะครับทำให้เสร็จถึง10โมงครึ่งถึงเสร็จหยุดมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับนะเป๊ะนะครับแต่สรุปเรารู้เรื่องคนอื่นเขาไปใช้งานได้นะครับ10โมงครึ่ง11โมงครึ่งพักนะครับ11โมงถึงเที่ยงประชุมทีมบ่ายโมงถึงบ่าย2เตรียมสไลด์พรีเซนต์ลูกค้านะครับบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3ติดตามโทรคุยถามปัญหากับซัพพลายเออร์นะครับทุกอย่างกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าในกรอบเวลาของปฏิทินนะครับคุณเองก็จะรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรนะครับที่สำคัญนะครับมาร์กนะครับเพิ่มเติมให้เราได้ขบคิดด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้พูดถึงว่า10โมงครึ่งถึง11โมงพักเบรกพักสั้นๆ นะครับอย่าลืมใส่เวลาพักใส่เวลาพักกลางวันใส่เวลารับประทานอาหารนะครับลงไปด้วยนะครับทำไมตรงนี้ถึงสำคัญครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่งานแทรกเข้าไปด้วยนะครับเช่น11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งรับประทานอาหารนะครับซึ่งเราควรจะใจจดใจจ่อกับการรับประทานอาหารและพักกลางวันอย่างเต็มที่นะครับเราไม่ต้องทานอาหารไปเช็คอีเมลไปคุยโทรศัพท์ไปนะครับเพราะมันเป็นเวลาพักของเรานะครับเราก็จะใจจดใจจ่ออยู่กับอาหารนะครับพักเสร็จนะครับเดินย่อยสูดอากาศนะครับเราก็อาจจะได้ไอเดียใหม่นะครับได้พักผ่อนได้พลังงานใน1ชั่วโมงที่เรากำหนดให้เป็นเวลาพักนะครับถ้าเป็นพักเบรกนะครับอาจจะ20นาทีนะครับเราก็อาจจะเติมน้ำตาลคาเฟอีนดื่มน้ำนะครับยืดเส้นยืดสายมันอาจจะเป็นเวลาที่สำคัญนะครับและทำให้เรามีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับกลับมาทำงานได้

0: อย่างดีนะครับนะอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เวลางานนะครับแต่เป็นเวลาว่างเป็นเวลาพักเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลารับประทานอาหารนะครับรวมถึงเวลากลับบ้านเลิกงานนะครับ 18.00 นปิดเครื่องเก็บของกลับบ้านนะครับนะเราก็จะได้มีระเบียบครับให้เรารู้ว่าเราควรทำงานอะไรไม่ใช่ทำไปเรื่อยนะครับนะยิ่งขยันยิ่งดียิ่งเก่งนะครับนะเลิกงานเที่ยงคืนนะครับแสดงว่าเราเป็นคนมีประสิทธิภาพซึ่งก็ไม่ใช่นะครับที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปคิดว่าถ้าเป๊ะแบบนี้เราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับนะครับหลักการตรงนี้ก็คือ constraints bring freedom นะครับข้อจำกัดขอบเขตของงานจะนำมาซึ่งอิสรภาพนะครับปฏิทินไม่ใช่บีบให้เราขังตัวเองนะครับแต่มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานนะครับเวลาทำงานเวลาหยุดงานเวลาพักผ่อนเวลารับประทานอาหารเวลาคุยกับสมาชิกที่บ้านเวลาดูทีวีซีรีส์ที่เราอยากดูแล้วก็นอนนะครับนะนี่คือ time boxing นะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมบริหารจัดการเวลานะครับและถ้ามีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกล่ะนะครับนะเราจะทำยังไงนะครับเราสามารถจัดการได้นะครับเราไม่ต้องกลัวเราก็เลื่อนขยับนะลดเวลางานบางอย่างนะครับเพิ่มเวลางานบางอย่างขยายเวลาออกไปนะครับซึ่งหากเราไม่จัดกำลังแน่นเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีเราก็จะมีเวลาที่เป็นช่องว่างนะครับหากมีงานเรียกว่าเร่งด่วนแทรกเข้ามานะครับก็สามารถขยับขยายได้อย่างยืดหยุ่นนะครับก็น่าจะสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการสร้างกรอบนะครับข้อจำกัดขอบเขตในการทำงานนั่นเองนะครับแต่มีระบบนี่แหละครับเป็นแนวคิดของ Time Boxing นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเวลาของ Innovative Wisdom ในวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผมเดชาเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:30 นาทีจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันกับรายการนี้ค่ะทักทายคุณฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.cudo.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะแม้เราเจอกันเป็นวันแรกของสัปดาห์นี่วันจันทร์หน้านี่ก็จะเข้าสู่เดือนที่8สิงหาคมแป๊บก็จะหมดปีแล้วอ่ะรู้ฟังหลายๆท่านช่วงนี้นะคะพอใกล้ช่วงเดือนกันยายนนะคะก็จะเป็นช่วงของการเลี้ยงเกษียณใช่ไหมคะนี่ก็จะมีการพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่นะคะรับประทานอาหารกันหลากหลายชนิดแต่ในวันนี้จะมาพูดถึง

0: กระแสของการรับประทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารทะเลสดแถวฟังต้องบอกผู้ฟังว่าช่วงนี้ได้รับความนิยมเยอะในเรื่องของการปิ้งการย่างแบบนี้นะคะผู้ฟังซึ่งเบื้องหลังความอร่อยคือจริงๆอ่ะอร่อยจริงแหละพอเราปิ้งย่างนะหรือว่าเรากินอะไรที่มันสดๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราได้รับสารจากธรรมชาติเต็มๆแต่เบื้องหลังความอร่อยนี้มีความเสี่ยงจากพยาธิตัวหนึ่งวันนี้อุ๋มได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านนี้นะคะซึ่งท่านมาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาให้ข้อความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาได้ด้วยตาเปล่าแต่ยังไงคะพอเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยผู้ฟังสามารถที่จะทำให้เราได้รับการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะกำลังพูดถึงพยาธิอานิสคิสค่ะนี่ชื่อดูตะมุตะมินะแต่ว่าอันตรายมากเลยเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ได้มาพูดคุยกับผู้ฟังถ้าผู้ฟังจุดไหนตรงไหนที่ฟังไม่ทันผู้ฟังอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันติดไว้ที่จุฬาเรดิโอพลัสนะคะเสิร์ชว่าจุฬาเรดิโอพลัสเป็นแอปพลิเคชันฟรีผู้ฟังไม่ว่าจะเปิดแอปไหนซ้อนก็แล้วแต่ถ้าคุณฟังเปิดฟังย้อนหลังเราหรือแม้แต่เปิดฟังสดเราผ่านทางแอปพลิเคชันนั้นก็สามารถที่จะฟังได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเลยละค่ะเดี๋ยวนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวีณาปราดนิวัฒน์จากภาควิชาจุลศาสตร์คลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุดไหนตรงไหนฟังไม่ทันฟังย้อนหลังจุดไหนตรงไหนมีคำถามฝากคำถามไว้ด้านหลังไมค์022183975-7ค่ะต้อนรับอาจารย์ปวีณาสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องพยาธิตัวเล็กๆฟังดูเหมือนน่ารักตะมุตะมินะคะแต่จริงๆแล้วอันตรายมากเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าทำไมถึงอยากที่จะคุยเรื่องนี้ในวันนี้ล่ะคะอาจารย
1: ์คือเป็นพยาธิที่มันทำให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะคือจะเป็นโรคที่มาจากอาหารนะคะซึ่งพวกเราก็จะชอบรับประทานซูชิเนาะหรือว่าปิ้งย่างที่มันอาจจะแบบไม่อยากให้สุกมากให้มันดิบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเทนหมึกช็อตพวกเนี้ยค่ะก็จริงๆเห็นแล้วก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้พยาธิอานิสคิสเนี่ยมันจะเป็นพยาธิตัวกลมนะคะซึ่งจริงๆเมื่อก่อนนะคะเราก็เข้าใจว่ามันไม่ได้ก่อโรคในคนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลออกไปมากนักนะคะปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามันก่อโรคในคนได้ด้วยแล้วก็เป็นหนอนตัวกลมนะคะที่โดยปกติแล้วจะอยู่ในสัตว์ทะเลอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็จะมันก็จะอยู่ในตัวปลาค่ะอยู่ในลำไส้ทีนี้พอปลาตายเนาะมันก็จะชัยออกมาที่กล้ามเนื้อของปลาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปรับประทานเนื้อปลาพวกเนี้ยมันก็จะรับเอาตัวอ่อนพยาธิเข้ามานะคะแล้วมันก็จะก่อโรคทำให้เราไม่สบายทำให้เราป่วยนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าพยาธิตัวนี้กันให้ชัดๆดีกว่านะคะเจ้าอานิสคิสมันเป็นพยาธิจากไหนยังไงคือโดยส่วนตัวของผู้ฟังเนี่ยบางท่านไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยด้วยซ้ำนะคะส่วนใหญ่เราก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิตัวอื่นๆแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ยินค่ะอาจารย
1: ์คือพอดีมันไม่มีชื่อไทยเลยอะค่ะอันนี้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมันเนาะแล้วก็มันจะเนื่องจากว่าแต่ก่อนเราเข้าใจว่ามันไม่ก่อโรคอะค่ะมันก็เลยยิ่งไม่รู้กันเข้าไปใหญ่นะคะปัจจุบันน่าจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าพอมันเข้าพอเรารับประทานมันอยู่ในเนื้อปลาเนาะพอเรารับประทานเข้าไปอะค่ะมันก็จะชัยพอมันชัยมันก็จะก่อโรคนะคะแล้วก็การก่อโรคก็จะทำให้มีอาการปวดท้องมีอาการเหมือนกับอาหารเป็นพิษคล้ายๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ด้วยนะคะซึ่งพยาธิตัวเนี้ยมันทำให้แพ้รุนแรงได้ถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าโชคดีที่แถบบ้านเราก็อาจจะเจอน้อยๆนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังไว้ค่ะ
0: งั้นเรามารู้จักเจ้าพยาธิตัวนี้กันนะคะว่ามันอาศัยอยู่ในไหนพอบอกว่าเราจะต้องระวังเรื่องของซูชิเรื่องของอาหารญี่ปุ่นที่ ใช้อาหารใช้วัตถุดิบจากทะเลเนี่ยมาเนี่ยทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะที่เราต้องระวังจากทะเลเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์จากทะเลก็ต้องระวังเนื้อปลานะคะปลาทะเลแล้วก็พวกหมึกนะคะแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่าอาหารทะเลมันจะไม่มีพยาธิที่จะติดต่อมาที่คนได้นะคะปัจจุบันก็พบว่าไม่จริงนะคะมันมีพยาธิหลายตัวที่ติดต่อในจากพวกสัตว์ทะเลพวกนี้นะคะปกติก็จะมีตืดปลายตัวนึงเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นอนิซาคิสนะคะอนิซาคิสก็จะอยู่ในปลาทะเลด้วยแล้วก็อยู่ในหมึกด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารับประทานเนาะมันก็จะเป็นอันตรายกับเราค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าตัวแก่นะคะตัวแก่ก็อาจจะไม่ได้คือพยาธิเนี่ยค่ะมันจะต้องดูวงชีวิตมันเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเต็มวัยเราก็จะเรียกอีกอย่างว่าตัวแก่แล้วก็พวกตัวอ่อนในกรณีของอนิซาคิสค่ะตัวที่ก่อโรคก็คือตัวอ่อนก่อโรคในคนนะคะคือตัวอ่อนแต่ว่าในวงชีวิตเขาปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลนะคะพวกปลาวาฬโลมาแมวน้ำพวกนั้นนะคะก็จะมีพวกพยาธิตัวนี้ตัวแก่อยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะเขานะคะจริงๆแล้วอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วมันก็ผสมพันธุ์เนาะมันก็จะออกไข่มานะคะในไข่เนี่ยก็จะมีจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อแล้วพอมันออกมาคือเขาถ่ายออกมาเนาะมันก็จะอยู่ในน้ำทะเลนะคะแล้วก็พวกแพลงก์ตอนสัตว์เล็กๆเนี่ยค่ะมันก็จะไปรับเอาคือไปกินเอาไข่พวกนี้เข้ามาแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในตัวมันนะคะหลังจากนั้นพอพวกปลาทะเลพวกหมึกเนี่ยค่ะมันไปกินแพลงก์ตอนสัตว์มันก็จะรับเอาพยาธิพวกนี้เข้าไปอยู่ในตัวมันด้วยอยู่ในลำไส้อยู่ในอวัยวะภายในนะคะแล้วก็ตามกล้ามเนื้อเนาะทีนี้พอคนเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือไปรับประทานปลาดิบนะคะรับประทานพวกหมึกดิบเนี่ยค่ะมันก็เราก็จะทำตัวเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในปลาทะเลพวกนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งเราก็จะได้ตัวอ่อนของอนิซาคิสเข้ามาอยู่ในตัวเรานะคะทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นคนเราก็จะไม่ถูกพวกวาลงมากินอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะพยาธิมันก็จะอยู่กับเราไปจนกว่ามันจะตายอะค่ะแล้วมันก็อาการก็จะอาจจะหายไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในวาในโลมาเนี่ยค่ะมันกินปลาทะเลเข้าไปมันก็จะพยาธิจะโตไปเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในกระเพาะของมันนะคะก็จะครบวงชีวิต
0: อืมค่ะนี่คือวงชีวิตของเจ้าอนิซาคิสนะคะซึ่งหลายท่านรู้ละว่ามันมาจากไหนนะครับพบในสัตว์ทะเลเนี่ยอะไรได้บ้างนั่นแปลว่าก็ไม่ได้รวมแค่ชนิดที่เป็นปลาอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์ปลาหมึกก็ด้วยใช่ไหมคะ
1: ด้วยค่ะหมึกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพยาธิตัวนี้นะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาปลาทะเลมีการสำรวจอะค่ะก็คือเอาปลาทะเลเอาปลาหมึกพวกนี้มาสำรวจดูก็จะเจอหนอนพยาธิอนิซาคิสได้นะคะตัวมันเนี่ยจริงๆก็มองเห็นนะคะแต่ว่ามันจะเล็กมากๆก็คือประมาณขนาดยาว 1-3 เซนนะคะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแหละแต่ว่ามันจะใสค่ะมันก็จะเหมือนเป็นเส้นได้เล็กๆบางทีเราไม่รู้เนาะเราก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือมันเป็นหนอนตัวอ่อนซึ่งมันจะขดตัวอยู่ตามอาจจะเป็นเห็นตามเยื่อบุตามกระเพาะปลาอย่างเงี้ยค่ะตามเยื่อบุข้างนอกก็อาจจะเห็นเป็นวงนะคะหรือว่าในกล้ามเนื้อก็มีได้เหมือนกัน
0: ดังนั้นครูฟังนะคะที่ชอบกินพวกอาหารทะเลแซลมอนดิบๆอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะต้องระวังนะคะในส่วนของปลาที่เราพบเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นร้านอาหารหรูเลยสะอาดอย่างเงี้ยยังมีโอกาสที่จะติดพยาธิพวกนี้ได้ไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็ขึ้นกับแหล่งของปลาค่ะว่าเขาเอามาจากไหนนะคะถ้าเป็นปลาในฟาร์มโอกาสติดเชื้อก็ต่ำมากนะคะคือจะตัดไปเลยว่าไม่มีมันก็พูดลำบากเนาะแต่ว่าความเป็นไปได้อะค่ะจะลดต่ำลงมากๆเพราะว่าเขาใช้อาหารเม็ดเป็นเพลเลตอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารเม็ดเลี้ยงปลาเนาะเพราะฉะนั้น มันก็จะตัดวงจรก็คือเขาไม่ได้รับแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่อะค่ะโอก

0: าสที่เขาจะมีการติดเชื้อก็จะลดต่ำลงมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขารับเป็นปลาทะเลแบบปลาในทะเลมาเลยไม่ใช่ฟาร์มนะคะถ้าเกิดเขามีการจัดการที่ดีอะค่ะมีการแช่แข็งทันทีหลังจากจับปลาได้นะคะหรือว่ามีการกำจัดพยาธิซึ่งจริงๆในธรรมชาติมันจะมีพยาธิพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถเขามองเห็นเขามีกระบวนการที่จะแช่แข็งทันทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้พยาธิตายก็จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะอันนี้เราต้องดูก่อนว่าแหล่งของปลาเนี่ยคือที่ไหนนะคะ
1: งั้นมาดูที่ผ่านมาของผู้ฟังบ้างนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหกินเป็นกิจวัตรเลยนะถ้าเผลอกินเข้าไปอันนี้สคิสอยู่ในร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีอาการภายในกี่ชั่วโมงคะอาจารย
0: ์อันนี้เร็วมากนะคะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีอาการอะไรเลยเนี่ยก็แปลว่าน่าจะปลอดภัยค่ะรอดมาได้ก็จะค่อนข้างเร็วนะคะตามสถิติเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงถึงอาจจะ12ชั่วโมงเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงนี้ก็คือไม่นานเนาะอาจจะยังกินเลี้ยงคุยกันยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มปวดท้องนะคะอาการก็จะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองคือพอพยาธิมันสักพักมันจะตายไปอะค่ะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นแล้วก็แต่ว่าบางทีก็อาจจะหายได้แป๊บเดียวก็หายหรือว่าจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ก็ได้เหมือนกันนะคะ
1: อาจารย์บอกว่าสักพักจะตายไปนั่นแปลว่ามันจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้ไม่นานถูกไหมคะ
0: ค่ะก็ไม่นานมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่สามารถโตเป็นตัวแก่ได้ค่ะมันจะเป็นตัวอ่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าร่างกายเราก็จะพยายามกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะคะหนอนพยาธิก็จะเป็นสิ่งแปลกปลอมของเราเนาะมันก็จะมีกระบวนการที่จะไปกำจัดมันนะคะหรือบางทีก็ไปฆ่ามันแล้วก็อาจจะมีการล้อมเม็ดเลือดขาวเข้าไปล้อมรอบอะไรเงี้ยค่ะมีการใส่แคลเซียมเข้าไปเป็นเหมือนเป็นกรงขังมันไว้นะคะก็จะทำให้อาการต่างๆหายไปแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างที่มันยังสามารถกระบวนการนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่รับประทานไปแรกๆนะคะในช่วงวันแรกอะไรเงี้ยก็อาจจะอาการแรงหน่อย
1: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังคลินิก 101.5 นะคะวันนี้ผมชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องพยาธิอนิสคิสภัยจากอาหารทะเลค่ะคุณผู้ฟังแต่ท่านที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นสดๆใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกปิ้งย่างสดๆใหม่ๆแบบเนี้ยต้องระวังกันให้ดีๆวันนี้นะคะอุ๋มก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวีณาปราณิวัฒน์นะคะซึ่งตอนนี้ท่านคุยให้ฟังแล้วว่าเจ้าตัวพยาธิเนี้ยมันจะเติบโตในร่างกายของเราในลักษณะไหนได้บ้างแล้วอาการที่บ่งชี้ว่าเราติดพยาธิแล้วเนี่ยเป็นยังไงอีกเรื่องนึงที่เป็นพฤติกรรมของสายที่แบบว่าสายแข็งของการกินอาหารทะเลสดเนาะที่ชอบทำแล้วก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะฆ่าพยาธิได้พฤติกรรมดังต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบีบมะนาวการจิ้มวาซาบิหรือแช่โซยุนานๆอย่างเงี้ยพวกนี้นี่ฆ่าได้ไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆพวกนี้ฆ่าไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าพอเราบีบมะนาวลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะมันดูแบบอุ๊ยเปลี่ยนสีเลยตายแล้วล่ะอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วคือมันแค่เปลี่ยนสภาพเนื้อปลานิดนึงค่ะทำให้เข้าใจผิดนั่นแหละนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรกับพยาธิได้เลยนะคะพยาธิยังแข็งแรงดีนะคะเพราะว่าตัวมันอันนี้สักคิดนี่เป็นตัวที่ทนกับโกรธได้ดีมากเพราะว่ามันสามารถอยู่ในกระเพาะอาหารได้ค่ะเพราะที่กระเพาะอาหารโกรธเนี่ยจะมีความค่อนข้างเข้มข้นเนาะก็เพราะฉะนั้นมะนาวสู้ไม่ได้ค่ะแล้วมันอยู่ในลำไส้ได้นานด้วยนะคะอยู่ในกระเพาะได้นานซึ่งก็จะทนกับกรดอยู่ได้นานๆแล้วอีกอย่างนึงก็เพราะว่าอาหารรมควันเนาะเราเข้าใจว่ามันดองมามันใส่เกลือเยอะอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตายแล้วล่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันทนนะคะมันไม่ตายเลยพวกนี้ยังอยู่ได้เป็นปกติดีสามารถไปโตเป็นตัวแก่ได้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปมันไปให้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลนะคะพวกนั้นก็จะสามารถมันจะโตต่อเป็นตัวแก่แล้วก็ผลิตลูกออกมาไ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเราแช่แข็งปลามันสามารถที่จะกำจัดพยาธิตัวนี้ได้ไหมคะหรือมันจะต้องใช้อุณหภูมิไปถึงเท่าไหร่คะ
0: คือจริงๆการป้องกันนะคะเราทำให้สุกจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางทีเราก็จะอยากรับประทานเป็นปลาดิบเนาะแบบนั้นก็คือต้องผ่านการแช่แข็งที่จริงๆเป็นการแช่แข็งแบบอุตสาหกรรมอะค่ะมันก็จะอย่างน้อยที่-20 องศานะคะอันนี้ก็ต้อง7 วันหรือถ้าเกิดต้องการให้มันเร็วกว่านั้นเนาะอยากจะรีบเอามาใช้เอามาขายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแช่ที่-35 องศาเซลเซียสจนมันแข็งพอปลาแข็งแล้วแช่ต่ออีก15 นาทีเอ้ย15 ชั่วโมงค่ะขอโทษ35 องศาเซลเซียสจนแข็งแล้วแช่ต่อนาน15 ชั่วโมงนะคะหรือ-20 องศาเซลเซียสจนแข็งแล้วต่อแช่ต่อนาน24 ชั่วโมงอันนี้ก็จะทำให้พยาธิตายได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันมีอาการแสดงอีกแบบนึงก็คือทำให้เกิดการแพ้อาหารได้นะคะซึ่งการที่แช่แข็งไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวสารก่อภูมิแพ้ในพยาธิมันยังอยู่อะค่ะกลุ่มนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนใจว่าปลาที่เราได้มาเนี่ยมันเลี้ยงในฟาร์มไหมหรือว่าจับจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในพยาธิอนิซาคิสนะคะ
1: แล้วปลาน้ำจืดพบได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะปลาทะเลคะอาจารย
0: ์อันนี้ซาคิสนี่เฉพาะปลาทะเลเลยค่ะจะไม่พบในปลาน้ำจืดแต่ว่ามันจะมีปลาบางชนิดที่เป็นปลาสองน้ำอย่างพวกปลาแซลมอนนะคะที่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ในมีส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำจืดเนาะเขาก็จะมีพยาธิตัวอื่นนะคะแต่ว่าพยาธิตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในทะเลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ้าวแซลมอนเนาะน่าจะรับจากน้ำจืดมาไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่สามารถคือแซลมอนเนี่ยรับตอนเขาอยู่ในทะเลค่ะเขาไม่ได้รับในช่วงที่เขาอยู่ในน้ำจืดนะคะเราก็จะเจอพยาธิตัวนี้เฉพาะในปลาทะเลที่จริงๆแล้วจะต้องเป็นปลาทะเลที่น้ำอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะคะอย่างเช่นแถบทะเลญี่ปุ่นทะเลทางแถบซีกโลกเหนือขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นแล้วก็ทำให้พยาธิอยู่ได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะในทะเลแถบบ้านเราแถบอ่าวไทยอะไรเงี้ยก็จะเจอเป็นคล้ายเป็นญาติกันนะคะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ก่อโรคนะคะนี่ก็เป็นความโชคดีของพวกเราชาวไทยด้วยค่ะ
1: และโชคดีด้วยนะคะที่ฟังรายการนี้นะคะคลินิก101.5วันนี้เรามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเผื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารทะเลดิบๆเนี่ยนะคะก็จะได้มีแนวทูในการไปปฏิบัติตัวเนาะในส่วนของการติดพยาธิไปแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันจะสร้างภูมิให้เราได้ไหมเรามีโอกาสติดซ้ำไหมคะอาจารย
0: ์ก็ซ้ำได้เลยนะคะคือถ้าเกิดเป็นอาการทางระบบทางเดินอาหารปวดท้องอาเจียนขึ้นไส้พวกนั้นน่ะคือถ้าเกิดว่าไปพบแพทย์เนาะเพราะอาการค่อนข้างแรงสมมตินะคะว่าอาการแรงมากไปพบแพทย์เงี้ยแล้วเขาอาจจะสงสัยเขาส่องกล้องดูถ้าเจอตัวพยาธิค่ะก็จะคีบออกไปเลยถ้าคีบได้ก็อาการก็จะหายทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าถ้าบางทีมันฝังตัวลึกหรือว่าเขามองไม่เห็นนะคะไม่มั่นใจว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะพิจารณาให้ยาแต่ว่าปัญหาคือยามันยังมีประสิทธิภาพที่ไม่แน่ชัดนะคะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ได้ผลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ค่อยได้รับยานะคะจะพยายามแบบใช้วิธีคีบออกไปเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะบางทีมันจะอาจจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอยู่ในอาหารที่สุกแล้วด้วยนะคะอย่างเช่นปลากระป๋องเนี้ยก็มีรายงานว่าเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอในปลากระป๋องนั้นแล้วเจอตัวที่มันคือบางทีเราก็ไม่เห็นอะเพราะมันสุกไปแล้วเนาะเราก็มีอาการแพ้อาหารเกิดขึ้นนะคะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะตัวนี้ก็ได้นะคะเราก็จะต้องระวังว่าเราอาหารกระป๋องยี่ห้อนี้หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะแพ้ซึ่งคนที่แพ้ก็ไม่ได้ว่าแพ้ทุกคนเนาะก็จะแพ้แค่ประมาณ10ในระยะประมาณ 0.4-15% ของคนนะคะที่แพ
1: ้ค่ะโอ้ค่ะ มาถึงเรื่องของความน่ากลัวของเจ้าเชื้อนี้นะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังระบาดอยู่แล้วก็พบผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะอาจารย์

0: ใช่ค่ะก็พบประมาณ 7,000 รายต่อปีนะคะปัจจุบันแต่ว่าในประเทศไทยก็จะพบแค่เท่าที่ปีรายงานมาเนาะประมาณมีแค่1รายนะคะที่ยืนยันแล้วว่าเป็นตัวนี้จริงๆแต่ว่าเนื่องจากบางทีในการรักษาเนี่ยแพทย์ก็อาจจะไม่ได้คือไม่ได้มีการยืนยันทุกครั้งอะค่ะว่าเป็นอาการอาหารเป็นพิษจากหนอนพยาธิตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่มันตกหล่นไปไม่ได้รายงานเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าทะเลมันมีอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพยาธิที่ก่อโรคอะค่ะมันก็ไม่สามารถจะโตได้ในแถบบ้านเรานะคะแล้วก็พวกปลาดิบหรืออะไรเงี้ยคือกว่าจะจากแถบซีกโลกเหนือกว่าจะมาถึงเราอะมันก็จะมีการแช่แข็งมาแล้วเพราะฉะนั้นพยาธิตัวนี้ก็จะคือจะหายไปเยอะอะค่ะมันก็จะโดนฆ่าตายไปแล้วเรากว่าจะถึงเราเนาะเราก็อาจจะได้รับอาจจะเป็นพยาธิที่มันตายไปแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้เนาะก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะสำหรับอาการแพ้แต่ว่าอาการที่เป็นทางลำไส้ที่รุนแรงทันทีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่
1: แล้วกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะคือจะบอกว่าห้ามกินเลยเนี่ยก็คงจะยากเนาะให้ระวังละกันมีกลุ่มไหนบ้างไหมคะอาจารย
0: ์ก็กลุ่มที่ชอบรับประทานอาหารทะเลดิบๆนะคะพวกซาชิมิซูชิอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้เลือกแหล่งที่มาดีๆหน่อยนะคะอย่าให้คือต้องอร่อยเนาะแต่ว่าเราต้องปลอดภัยด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เขาสัมผัสกับพวกนี้ประจำอย่างเช่นทำงานในโรงงานที่มีการแล่ปลามีการสัมผัสเนื้อปลาเนี่ยค่ะบางทีมันสารก่อภูมิแพ้ค่ะบางทีเราไม่ได้ต้องรับประทานเข้าไปเนาะเราไปจับหรือบางทีมันฟุ้งกระจายได้ค่ะแล้วก็หายใจเข้าไปก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องแล่ปลาก็ต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้ามันมีอาการขึ้นมาแล้วอะค่ะเคยเกิดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาย้ายไปทำงานหน้าที่อื่นอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะเพื่อจะลดโอกาสการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เพราะว่าอันนี้ซาคิสเนี่ยมันมีรายงานที่ทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวไปด้วยค่ะ
1: ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่อายุเยอะแล้วหรือว่ามีโรคประจำตัวยิ่งต้องระวังนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละค่ะหมดเวลาของคลินิก 100.5 แหมวันนี้ได้ความรู้เยอะเกี่ยวกับเรื่องของอนิสคิสนะคะที่ผู้ฟังเองเข้าใจเนาะว่าสายบันเทิงเรื่องการกินเนี่ยก็จะชอบที่จะรับประทานสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะปาร์ตี้กันบ่อยๆแต่ดูสิมีภัยเหมือนกันแล้วเป็นภัยหนักถึงขั้นเอาชีวิตเราด้วยดังนั้นก็ต้องฝากกันไว้ดูแลตัวเองเยอะๆค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวีณาปราดนิวัฒน์นะคะจากภาควิชาจุลทัศศาสตร์คลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาพูดคุยและเปลี่ยนกันในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะยินดีมากค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังจุดไหนตรงไหนคุณผู้ฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันที่จุฬาเรดิโอพลัสนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังควรจะต้องโหลดติดไว้ในมือถือเป็นแบบฟรีนะคะสามารถที่จะฟังได้ว่าตลอดทั้งรายการที่เราพูดถึงเนี่ยผู้ฟังเรียนรู้จุดไหนตรงไหนที่ตกหล่นไปบ้างพยาธิอนิสคิสเป็นภัยสุขภาพที่ผู้ฟังป้องกันได้แต่ผู้ฟังจะต้องเลือกรับประทานอาหารทะเลที่ผ่านการปรุงสุกหรือผ่านการแช่แข็งตามมาตรฐานแล้วก็เลือกซื้อจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือหรือหากรับประทานปลาดิบหรืออาหารทะเลแล้วปวดท้องอย่างรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็ควรรีบไปพบแพทย์ด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการเลือกใช้คำนี้แล้วกันเนาะเลือกรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยดังนั้นสุขภาพดีอยู่ในมือคุณผู้ฟังทุกคนแล้วอยู่ที่คุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตรงนี้เราคุยกันกับท่านอาจารย์วณัชพรนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริ

0: ที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะกับพวกเราอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานค่ะพร้อมกับเรื่องราวความสุขความประทับใจแรงพลังใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆจากแขกรับเชิญทุกท่านที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้กันนะคะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันค่ะนะคะน่าสนใจมากเลยทั้ง2กิจกรรมนี้ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างและเขาทำอะไรกันที่ไหนไปฟังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันเลยค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับ2กิจกรรมที่จะจัดใกล้ๆกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรม Silver Run Clubพอฟันวันแม่นะคะซึ่งจะจัดในวันที่8สิงหาคมนี้แล้วก็กิจกรรมของชีวามิตรซึ่งจะจัดในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะ2กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วจะมีอะไรใน2กิจกรรมนี้บ้างไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะทันตแพทย์ชินสุภพิญญาโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะหมอชินค่ะ
3: สวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านด้วยนะครับครับผม
2: ขอบคุณมากมากค่ะหมอชินวันนี้มาร่วมพูดคุยกันเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ทราบว่าหมอชินตื่นเต้นมาก
3: ตื่นเต้นมากอันนี้เป็นการออกรายการครั้งแรกในชีวิตเลยครับไม่เคยออกรายการวิทยุมันที่ไหนมาก่อนเลย
2: นะโอ้ประหนึ่งว่าเหมือนได้พบคนไข้ครั้งแรกเลยนะ
3: ย้อนกลับไปตอนเป็นนักศึกษาใหม่ใช่ครับ
2: ค่ะนี่ต้องถามหมอชินแล้วค่ะเพราะว่าพี่เกริ่นไปเมื่อครู่นี้นะคะยังไม่ได้แนะนำตำแหน่งอะไรเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำซะหน่อยว่าเอ๊ะคุณหมอมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะสักนิดนึง
3: ได้ครับผมชินสุภพิญญาโรจน์นะครับเป็นหมอฟันแล้วก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางครับเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรครับของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะศิริราชพยาบาลแล้วก็ทำงานตามคลินิกเอกชนด้วยครับ
2: อืมค่ะโอ้ ก็เรียกว่ามีงานชุกชุมเลยเนาะต้องบอกว่าตอนนี้ในยุคสมัยนี้นี่คือทันตแพทย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทมีความสำคัญมากเหมือนกันนะคะหมอชินเนาะผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาช่องปากและฟันกันมากขึ้นด้วยไหมคะหมอชินทุกวันนี
3: ้ครับผมใช่ครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับสุขภาพฟันสุขภาพกายสุขภาพจิตสังคมครับลิงก์กันหมดทุกอย่างเลยครับผม
2: ถ้าจากที่โดยหน้าที่การงานที่คุณหมอทำอยู่แล้วเนี่ยนะคะกลุ่มผู้ที่มารับบริการที่หมอชินเจอบ่อยๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนช่วงอายุประมาณไหนแล้วก็มาด้วยสถานการณ์ไหนบ้างคะคุณหมอพอจะแบ่งปันกันได้ไหมเอ่ย
3: หมอฟันก็คือจริงๆหมอฟันที่ทำอยู่ครับก็ทำกับผู้ป่วยหลากหลายวัยมากก็ตั้งแต่เด็กๆพอเริ่มมีฟันขึ้นมาปุ๊บก็มาหาหมอฟันได้แหละครับแล้วก็ลากไปจนถึงกลุ่มคนที่มีฟันเหลือซี่สุดท้ายรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเหลืออันนี้ก็คือหน้าที่ของหมอฟันเนาะดูแลฟันครับจนไปถึงคือเราไม่ได้ดูแลแค่ฟันแต่ว่าดูแลทั้งช่องปากเลยครับดูแลเป็นองค์รวมเลยครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยที่ผมเจอหลักๆนะครับก็จะเป็นคนไข้ช่วงฟันแท้เริ่มขึ้นช่วงอายุประมาณ6ปีแล้วก็ลากไปจนถึงคนไข้ช่วงอายุประมาณ60กว่าที่เคยทำเยอะที่สุดเลยนะครับก็คืออายุประมาณ60กว่า
2: เพราะงั้นเวลาพูดถึงหมอฟันนี่เราอาจจะนึกถึงแต่เรื่องของฟันเนาะหมอชินเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายเรื่อง
3: ใช่ครับหมอฟันก็คือจริงๆขอบเขตหน้าที่การทำงานของหมอฟันเนี่ยก็คือทำงานในส่วนของฟันใบหน้าและขากรรไกรพอพูดอีกปุ๊บมันใช่มันจะเริ่มออกมาข้างนอก
2: ค่ะ
3: ครับผมก็จะเหมือนดูภาพรวมดูรอยยิ้มอ่ะพอพูดถึงรอยยิ้มปุ๊บก็จะเริ่มนึกถึงว่าโอเคมีฟันมีเงือกอ่ะแล้วดูปากแล้วดูข้างแล้วดูขากรรไกรเนี่ยครับ
2: ก็จะ
3: กว้างขึ้นออกมาม
2: ันก็หลายส่วนเหมือนกันเนาะโอ้เมื่อก่อนเราคิดแค่ว่าหมอฟันก็แค่ถอนฟันอุดฟันน่ะขูดหินปูเนาะอาจจะคิดแค่นี้แค่เนาะเป็นสิ่งที่เราคุ้นบ่อย
3: ครับผมอย่างโซนที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจัดฟันคือเฉพาะทางที่ไปเรียนมาคือจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรทีนี้เริ่มออกมาจากฟันมากขึ้นละก็คืออย่างเช่นบางคนที่มีคางยื่นหรือว่าบางคนที่คางถอยหรือโซนที่ช่วงนี้จะมีฮิตคำว่านอนกรน
2: ช่วง
3: ครับผมก็คือเราจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขโครงสร้างใบหน้าจากที่ยื่นก็แก้ไขให้ไม่ยื่นครับจากที่ถอยมากเกินไปก็ยื่นยันดันออกมาให้โครงสร้างใบหน้าสมดุลมากขึ้นครับผม
2: อันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องฟันเรื่องของการที่เขาเหลื่อมกันหรืออะไรเงี้ยก็เป็นมีผลกับเรื่องของการกินอาหารอะไรต่ออะไรด้วยเนาะโอ้ทุกอย่างมันมีผลกันหมดเลยจริงๆด้วยโอ้จริงด้วยบางทีเราไม่เคยนึกไงโอ้เราคิดแค่ว่าหมอฟันก็คือหมอถอนฟันนี่แหละถอนฟันอุดฟันปวดหินปูดจริงๆมันมีอะไรมากมายอีกเยอะเลยซึ่งรายละเอียดในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็เยอะอยู่แล้วเนาะหน้าที่การงานก็เยอะไม่ใช่น้อยแต่หมอชินเองก็ยังสนใจเนาะไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้หนึ่งในนั้นคือทราบว่ากำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับ2กิจกรรมด้วยกันค่ะในช่วงเดือนสิงหานั่นก็คือกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น Silver Run Club for Fun วันแม่จะจัดวันที่8สิงหานี้เนาะซึ่งเห็นว่าร่วมกันกับหลายหน่วยงานด้วยกันร่วมกันกับทางจุฬาด้วยใช่ไหมคะเนาะเพราะว่าทราบว่ามาจัดที่อุทยาน100ปีจุฬาของเราเนาะได้ร่วมกับทางเอ่อ P PMCU เนาะสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ร่วมกับทางน้องจอยเนาะซึ่งมีโอกาสสัมภาษณ์น้องจอยไปจากจอยไรด์คลับไทยแลนด์ที่ให้บริการลูกรับจ้างหลายจำเป็นด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงคะหมอชิน
3: อ๋อคือจริงๆแล้วตัว Silver Run Club อ่ะครับเกิดจากความตั้งใจเล็กๆของคุณจอยจากจอยไลท์ลูกรับจ้างหลังจำเป็นนะครับก็คืออยากจะสร้างพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวในบรรยากาศสบายๆครับแล้วก็คือ Run Club เนี่ยมันไม่ใช่ Run Club ที่วัดกันด้วยระยะทางหรือว่าความเร็วแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการขยับร่างกายอย่างเหมาะสมแล้วก็การใช้เวลาร่วมกันเปลี่ยนคำว่าการวิ่งให้เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเป็นมิตรแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวครับผมแล้วก็ครับผมแล้วก็เดือนนี้อ่ะเป็นเดือนของเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่เนาะแล้วก็เพิ่มกิจกรรมเข้ามาเป็นฟอร์ฟันวันแม่ก็คือผมเป็นหมอฟันแล้วก็มานอกจากจะเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สังคมแล้วแล้วก็ใส่ในเรื่องของสุขภาพฟันเข้ามาด้วยครับก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับฟันให้ความรู้แล้วก็มีแจกของรางวัลครับ
2: โอ้ทีแรกก็นึกว่าคือมันเป็นการพ้องเสียงใช่ไหมหมอชินคือ Silver Run Cup for Fun วันแม่ก็นึกว่า for fun นี่คือฟันแบบว่าสนุกไงชวนคุณแม่มาสนุกอ๋อจริงๆ for fun อันนี้ก็คือฟันที่แบบกูตอนแรกยังนึกว่าเอ๊ะแล้วหมอชินเป็นหมอฟันมาเกี่ยวอะไรเนาะกับซิลเวอร์รันคลับโอ้อ๋อเพราะว่าฟอร์ฟันวันแม่นี่ก็คือว่าฟันนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าสนุกเนาะแต่หมายถึงฟันของคุณแม่ด้วยที่มาร่วมในงานซิลเวอร์รันคลับนี้ด้วยใช่ไหมโอ้ค่ะอ๋อก็คือจะมาให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันของคุณแม่ของครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมใน Silver Run Club ที่จะจัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจอ๋อค่ะอันนี้จะจัดขึ้นวันที่8สิงหาคมนี้ที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะก็หลังสถานีเรานี่แหละหลังสถานีวิทยุเรานี่แหละเนาะก็ตรงตลาดสามย่านนะมากันได้เลยกี่โมงถึงกี่โมง
3: ช่วงเวลา6:45ตอนเช้านะครับตอนเช้า6:45ถึง8:30ครับเป็นออกกำลังกายในยามเช้า
2: จัดช่วงเช้านะคะจัดเป็นกิจกรรมช่วงเช้าไม่มีไปถึงช่วงสายช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวแดดจะร้อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่ไหว
2: เพราะงั้นก็มาช่วงเช้ากันเลยนะคุณฟังนะมาแต่เช้ากันเลยเช้าเสร็จนะพอเราสนุกกับการวิ่งดูแลสุขภาพช่องปากแล้วฟันจากคุณหมอที่มาร่วมกิจกรรมนี้แล้วเราก็สามารถหาของอร่อยอร่อยกินที่ตลาดสามย่านกันต่อได้เลยเนาะหมอชิน
3: ได้เลยยินดีคร
2: ับ ก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้แต่ทราบว่าในส่วนของหมอชินเองเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ดูแลช่องปากนั่นก็คือเรื่องของแปรงสีฟันด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เองเนี่ยหมอชินเองมีบทบาทหรือว่ามีส่วนในการที่ว่าไปช่วยสนับสนุนช่วยทำอะไรยังไงเพราะเห็นทราบว่าให้ความสำคัญในเรื่องของแปรงสีฟันโดยที่ว่า อยากจะเน้นอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ใช้แปรงสีฟันเนาะขนนุ่มๆซึ่งมันจะเหมาะกับผู้สูงอายุอันนี้ต้องขอเป็นความรู้ให้หมอทินช่วยแบ่งปันแหละค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อได้เลยครับคืออันนี้ต้องเกริ่นมาก่อนว่าผมทำงานมาประมาณ13ปีแหละแล้วก็ทีนี้13ปีที่ผ่านมาประสบการณ์ก็ผมว่าน่าจะเจอคนไข้ประมาณเป็นหลักหลายพันคนนะครับอาจจะถึงหมื่นคนแล้วก็ปัญหาที่เจอในคนไข้หลักๆเลยครับ3อย่างอย่างแรกเนี่ยน่าจะเดาไม่ยากพี่อ้อมน่าจะเดาได้พี่อ้อมว่าปัญหาอย่างแรกคืออะไรครับ ปัญหาฟัน
2: ที่เกี่ยวกับปากและฟันเหรอคะฟันผุไหมคะ

เลยครับปัญหาแรกก็คือฟันผุอันนี้ปัญหาคลาสสิกใช่เป็นอยู่รีบไปอุดนะครับเรียนเสร็จครับแล้วก็ปัญหาอย่างที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกหินปูนโรคปริทานนะครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิก2 อย่างเลยแต่ว่าปัญหาอย่างที่3เนี่ยปัญหาที่

0: หาสองอย่างแรกเนี่ยมาจากการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดแปรงฟันไม่ถูกวิธีแปรงฟันไม่สะอาดแปรงฟันไม่ทั่วถึงจากการที่ความกลัวมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะแปรงไม่ดีเดี๋ยวจะแปรงไม่สะอาดแปรงไม่ถึงก็เลยแปรงแรงๆเคยเจอกลุ่มนี้ไหมครับจะแบบเป็นคนไข้ที่แปรงแรงแล้วก็เหมือนอยู่ในห้องอยู่ในห้องน้ำทีก็คือแปรงเหมือนแบบออกมาข้างนอกเหมือนเสียงขาดท้องน้ำคือเหมือนทำสงครามอยู่ข้างในก็คือแปรงแรงเกินไปพอแปรงแรงปุ๊บเนี่ยก
1: ็
0: ทำให้
1: แรงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแปรงแรงเกินไปทำให้เหงือกล้นแล้วก็ฟันสึกเสียวฟันครับพอได้เจอกลุ่มนี้เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าแปรงฟันแปรงสีฟันที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยบางอันเราก็เริ่มมาดูมารีเสิร์ชดูก็คนพบว่าบางอันขนแปรงก็แข็งไปจริงๆแต่ในขณะเดียวกันบางอันก็ขนนุ่มแต่ว่านุ่มเกินไปจนทำความสะอาดฟันไม่สะอาด
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ครับก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากที่จะผลิตแปรงสีฟันที่มีความนุ่มกำลังพอดีแล้วก็ขนาดต่างๆแล้วนะก็เหมาะแล้วก็เอื้อต่อการทำความสะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็ลึกถึงที่สุดท้ายครับ
1: โอ้ตรงนี้ก็สำคัญมากเนาะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละว่าเป็นใครยังไงบ้างแต่หมอฟันเนี่ยต้องเจอกับสิ่งต่างๆทั้งฟันทั้งปัญหาในช่องปากเนาะที่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการคุณหมอเนี่ยเจอเห็นเลยแหละเนาะรักษาดูแลต่างๆเนี่ยเพราะงั้นจะเข้าใจได้ดีว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วควรจะต้องใช้แบบไหนนะแต่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณหมอมีส่วนเนาะร่วมในการที่จะผลิตแปรงสีฟันขึ้นมาวิธีง่ายๆที่จะดูค่ะคุณหมอสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปถึงกิจกรรมที่2วิธีง่ายๆเนาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยในการเลือกแปรงสีฟันอย่างประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยค่ะควรจะต้องดูยังไงเลือกยังไงคะในการที่จะเลือกแปรงสีฟันมาใช้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของปากฟันและเหงือกในช่องปากของเราเนี่ยค่ะ
0: ครับก็คือแปรงสีฟันเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือส่วนขนส่วน2คือส่วนด้ามแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ทุกคนมองข้ามคือวิธีการจับวิธีการใช้ครับส่วนแรกก่อนส่วนขนเนี่ยก็คือขนควรเป็นขนนุ่มครับแต่ว่านุ่มที่ไม่ได้นุ่มจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนุ่มกำลังพอดีครับแล้วก็หน้าตัดเนี่ยควรจะเป็นหน้าตัดที่เท่ากันไม่ใช่หน้าตัดที่ซิกแซกครับอันนี้เป็นส่วนขนนะครับแล้วก็ส่วนด้ามจับก็ควรเป็นด้ามจับอันนี้หมายถึงตัวโครงทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นด้ามจับที่มีขนาดพอดีมือแล้วก็จับถนัดมือรวมถึงตรงความหนาของตัวฐานแปรงครับตรงส่วนที่จะเข้าไปในส่วนลึกก็ควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สามารถแปรงเข้าถึงที่สุดท้ายได้ครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนวิธีการจับเนี่ยจริงๆส่วนวิธีการจับเนี่ยปกติทั่วไปครับคนเราจะจับเหมือนนึกภาพเวลาที่คนจับแปรงก็จะกำแปรงทั้งอันเลยแล้วก็ถูใช่ไหมครับคืออันนี้เราใช้แรงทั้งแขนคือใช้แรงทั้งแขนในการแปรงฟันซึ่งแขนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับพอกล้ามเนื้อมันใหญ่ปุ๊บอะแรงก็เลยเยอะพอแรงเยอะปุ๊บเหงือกก็เลยล้นเหงือกก็เลยพังครับแปรงสีฟันที่ผมทำขึ้นมาก็ดีไซน์ออกมาให้จับแบบจับปากกาครับพอนึกภาพจับปากกาปุ๊บเนี่ยก็คือใช้ตัวมือกับข้อมือซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กพอใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กลงเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นก็น้อยลงแล้วก็พอแปรงปุ๊บก็ไม่ทำลายเหงือกไม่ทำลายฟันครับ

0: วิธีจับก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะเนาะ
1: ครับ
0: ก็
1: เอาเลยสิเลย
0: นะคะอันนี้ก็เป็นหลักวิธีง่ายๆเนาะที่เราเองอาจจะเริ่มไปสำรวจในการที่จะซื้อหาแปรงสีฟันกันก่อนเบื้องต้นนะคะแหละได้มาคุยแล้วเนาะก็ขอความรู้จากคุณหมอเนี่ยเอาให้คุ้มกันเลยนะคะมาทั้งทีเนาะนอ
1: ย
0: ก
1: ิน
0: จา
1: ด
0: ก
1: ี
0: จะ
1: ค
0: ม
1: รั
0: า
1: บยิ
0: ช
1: น
0: ว
1: ด
0: น
1: ี
0: ไปทำกิจกรรมแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะทราบว่าติดกันเลยนะคะหลังจากซิลเวอร์รันคลับฟอร์ฟันวันแม่ในวันที่8สิงหาคมช่วงตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าจนประมาณถึง8โมงนะคะที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่คุณหมอไปร่วมกับทางชีวามิตรที่จะจัดวันที่9สิงหาด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรคะคุณหมออ
1: ๋อคืออันนี้ต้องแนะนำชีวมิตรก่อนชีวมิตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับก่อตั้งโดยคุณหญิงจำนงศรีแล้วก็เขาก่อตั้งมาเพื่อเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายครับหลักๆ ก็คือคุณภาพความแก่คุณภาพความเจ็บแล้วก็คุณภาพความตายหรือว่าพูดง่ายๆก็คือแก่ดีเจ็บดีแล้วก็ตายดีครับครับผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แล้วก็ทำผ่านกิจกรรมการอบรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ป่วยด้วยผู้ดูแลด้วยแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขด้วยครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทางชีวามิตรก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: และ
1: ่
0: สำหรับ
1: เล
0: วั
1: ย
0: นท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: เก้าสิงหาที่จะมีเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมอะไรไงแล้วในส่วนของคุณหมอเองนี่เข้าไปมีบทบาทอะไรตรงไหนยังไงคะ
1: ลักษณะบทบาทก็คืออันนี้ผมได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชนครับของคณะทันต
0: อ
1: ไมโดมมาให้ความรู้ในเวิร์กช็อปครับมันมีเวิร์กช็อปเรื่องอยู่ดีไปด้วยกันครับในหัวข้อของเราก็จะเป็นช่องปากดีไม่มีโรคก็จะจัดวันที่9สิงหาคมนี่แหละครับแล้วก็วิทยากรก็จะบรรยายเรื่องทำช่องปากดีไม่มีโรคเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วเราก็จะเสริมพวกเวิร์กช็อปของอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดแปรงสีฟันยาสีฟันว่าควรจะเป็นแบบไหนควรจะใช้แบบไหนเลือกยังไงประมาณนี้ครับ
0: ซึ่งก็จริงๆนะเราจะอยู่ยังไงให้อยู่ดีมีความสุขเนาะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะโดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเนาะเรื่องของสุขภาพในช่องปากก็สำคัญไม่แพ้กันเนาะบางทีอยู่แล้ว
1: เลยครับ
0: เหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็อาจจะกินอาหารไม่อร่อยเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพี่ก็เริ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: ก็
1: ผ
0: ค
1: ม
0: ือว่าจะได้เป็นการไปให้ความรู้ข้อแนะนำต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายด้วยเนาะในการที่จะดูแลสุขภาพช่องปากเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอันนี้จะจัดขึ้นที่ไหนยังไงแล้วเป็นกิจกรรมที่เปิดสาธารณะหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มยังไงพอจะแนะนำได้ไหมคะคุณหมออ
1: ๋อครับผมอันนี้จัดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับช่วงเช้าช่วง9โมงเช้าถึงตอนเที่ยงจัดที่โรงเรียนอนุบาลวรรณรักษ์ครับตรงวิภาวดีรังสิตแล้วก็เปิดให้บุคคลทั่วไปเปิดให้ผู้สนใจครับ

0: เลียแล้วก็น่าจะหลายๆที่ด้วยไหมแบบจากค่าของชีพที่มันพุ่งสูง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หลายคนก็แบบหันมาใช้จักรยานไฟฟ้าแทนรถจักรยานยนต
1: ์ค่ะ
0: ก็นั่นแหละส่วนหนึ่งก็คือน้ำมันแพงคนก็เลยหันมาหาอะไรที่มันประหยัดกว่าแต่ทางสมาคมแพทย์ก็มองว่าคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอะคือมันช่วยได้ก็จริงแต่แบบสำหรับเด็กๆอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างตัวดิฉันนะถ้าประสบการณ์คืออย่างบ้านเราไม่ค่อยได้เห็นมะหรือว่าคนไม่ค่อยนิยมกันจักรยานไฟฟ้า
0: ดิฉันว่าค่อนข้างอันตรายนะคือถ้าจะแบบ อยู่ในหมู่บ้านอะได้
1: อาจจะยังพอได้เนาะอย่างตัวดิฉันก็ประสบการณ์คนไทยจักรยานถีบอะก็อาจจะมีกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากแต่คืออย่างตัวดิฉันอะแค่เคยปั่นจักรยานเนาะสมัยที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดบางที่เขาก็จะแบบถ้านักศึกษามีงบหน่อยขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อจักรยานยนต์ไปอีกตัวที่ฉันไม่มีแล้วมหาลัยคือไม่ได้ใหญ่มากก็เลยแบบเป็นจักรยานแบบปั่นๆถีบๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้แต่งแล้วก็ทำลมได้นะคือเรามีความสามารถเกินไปแล้วคือขับแค่นั้นบางทียังรู้สึกว่าคือต่อให้เราระวังอ่ะสุดท้ายมันก็เกิดอันตรายขึ้นอยู่ดีต่อให้เราไม่ได้ใช้ความเร็วมากอยู่ดีบางทีอันตรายมันมาหาตัวเราเองด้วยซ้ำ
0: แล้วอันนี้คือเคยล้มใช่ไหมคะ
1: โอ้ยบ่อยเลยค่ะ
0: ล้มเองไหมหรือว่า
1: ส่วนใหญ่ยอมตัวเองคือดิฉันจำไม่ได้น่าจะถ้าเกิดว่าไม่ทุกเทอมก็ทุกปีเลยนะคืออย่างบางปีการศึกษาล้มเลยค่ะเทอมแรกก็ล้มเทอมสองก็ล้
0: ม
1: อย่างบางทีฝนตกแล้วมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ผิดที่ตัวเองประมาทเพราะว่าแบบพอฝนตกแล้วเราก็รีบปั่นเนาะอยากกลับหออยากกลับหอพักก็ไปเลยค่ะวัดถนนไปเรียบร้อยก็มีเหมือนกันหรืออย่างบางทีอ่ะพื้นถนนในบ้านเราแม้แต่ในมหาวิทยาลัยดิฉันเองมันก็ไม่ได้เรียบทุกส่วนนะ
0: ใช่อยู่ที่แบบสภาพถนนด้วยนะ
1: ถูกแล้วนั่นแหละก็ได้แผลมาอีก
0: ใช่แล้วก็ถ้าไปดูข้อกังวลที่ออสเตรเลียเนี่ยคือเขามองว่าอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าค่ะถ้ามัน worst case ที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดก็คือแบบอาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยหรือไม่ก็แบบสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหน้าอกหรือว่าช่องท้องถูกกระแทกอย่างหนักแล้วแบบถ้าเป็นเด็กอะเนาะถ้าได้รับผลกระทบแบบนั้นอะ
1: คือเด็กอะมันจะเป็นข้อดีและข้อเสียแฝงอยู่ด้วยกันคือบางอย่างถ้าเป็นตอนเด็กอะมันยังรู้สึกว่าร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว
0: ค่ะ
1: สมมติกระดูกกระเดี้ยหัก
0: มันก็ยัง
1: คนก็จะรู้โอ้ยดียังหนุ่มอยู่กระดูกประสานไวยังสาวอยู่กระดูกเชื่อมไวพอเป็นคนแก่นะคุณผู้ฟังนะ ใช้เวลาหลักเดือนยังมีเลยเดือน2เดือนใส่เฟือกรอไปเถอะแต่ผลกระทบที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแต่เด็กแล้วมันไปโดนจุดสำคัญ
0: อ
1: ะ มันทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่อะเราอาจจะไม่แข็งแรง 100% เท่าเดิมหรืออ่ะถ้าแย่สุดเลยอาจจะแบบพิการตลอดชีวิตอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือแบบอนาคตเปลี่ยนไปเลยอะ
1: ใช่
0: นะคะทางกลุ่มแพทย์ก็เลยเนี่ยเรียกร้องให้มีกฎหมายแบบออกมาเพื่อแบนเด็กต่ำกว่า16ปีไม่ให้ขี่จักรยานไฟฟ้าไปเลยซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียก็น้อมรับนะคะแล้วก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อก็คาดว่าน่าจะมีคือเร็วๆเนี่ยเขาจะมีแผนทบทวนกฎหมายยานพาหนะไฟฟ้าซึ่งก็รวมถึงจักรยานไฟฟ้าด้วยก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันนะคะทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรเลียก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบางคนถึงคิดว่าเวลาขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วรถล้มอ่ะมันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับจักรยานยนต์ทั่วไปอ่ะทั้งๆที่ในความเป็นจริงมันก็คือมันเจ็บพอๆกันนั่นแหละ
1: อ่าใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็เน้นย้ำว่าคือทุกคนอ่ะเวลาใช้ยานพาหนะก็คือควรใส่หมวกกันน็
1: อ
0: กซึ่งตอนนี้ตำรวจออสเตรเลียก็เริ่มแบบลงพื้นที่กวดขันวินัยกันมากขึ้นแล้วก็คาดว่าอาจจะมีการอัปเดตแก้ไขกฎหมายภายในปีนี้นี่แหละสำหรับเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็ถ้าย้อนไปดูข้อมูลจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะคะช่วงปลายปีที่แล้วเขาพบว่าวัยรุ่นเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยแต่ว่าคือกฎหมายในออสเตรเลียสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือเขาก็กำหนดไว้ว่าจักรยานยนต์เนี่ยคือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดต้องไม่เกิน250วัตต์แล้วก็จำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จะขับขี
1: ่
0: นั่นแหละก็เลยแบบจะเรียกร้องให้มีกำหนดเรื่องนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าคนที่ไปเช่าแบบนักท่องเที่ยวคือเขาจะมีบริการเช่าจักรยานไฟฟ้าอันนี้คือบางบริษัทเขาจะกำหนดไว้แต่ว่าถ้าเป็นตัวกฎหมายจริงๆอ่ะคือไม่ได้ระบุแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคันเอาไปแต่ง มันก
1: ็ซิ่งอะเนาะ
0: ใช่มันก
1: ็ดูซิ่ง

0: ม่ไหวอะขนาดกำหนดเอาไว้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีชาวบ้านบางคนไปวิ่งเองเร็วกว่าอีก
1: ใช่ไหม
0: เหมือนถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนแบบปล่อยให้รถไหลไปเองอะ
2: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาเด็กๆ เขารวมกลุ่มกันอะมันจะมีแบบแข่ง
0: อาจจะแว้นกันหรือเปล่า
2: ประลองความเร็วนะคันไหนเจ๋งกว่ากัน
0: สิ่งนักบิดก็มานะ
2: แล้วมันบิดได้ด้วยไงใช่ไหม
0: ถึงแม้จะไม่เร็วก็ตามบิดไปแล้วอะ
2: แล้วก็ถ้าไปดูแบบสถิติผู้เสียชีวิตจากจักรยานไฟฟ้านะคะในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีระบบบันทึกแบบเป็นทางการด้วยซ้ำแบบว่า มันก็เลยแบบยังไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดอะไรมากมายแต่ว่ามันมีสัญญาณเตือนจากสกูตเตอร์ไฟฟ้า มันก็ใกล้ๆกันเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเขาพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากที่สุดแล้วก็ในรัฐต่างๆเขาก็เลยแบบมีประกาศจำกัดอายุคนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปก่อนหน้านี
0: ้
2: แต่ว่าสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีแล้วก็ยังมีข้อมูลในหลายประเทศนะคะยืนยันชัดเจนว่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายกว่าจักรยานทั่วไปคือหลายๆคนก็แบบมันก็จักรยานเหมือนกัน
0: อ
2: ะมันจะอันตรายกว่าแค่ไหน
0: บางคนมองว่าคล้ายกันแล้วบางคนก็มองว่าแบบความเร็วอะมันเร็วมันอาจจะเร็วกว่าจักรยานที่เราใช้ปั่นกันทั่วไปเนาะแต่ในมันก็ดูไม่อันตรายเท่ากับรถจักรยานยนต์อะ
2: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วอะถ้าล้มมาอะไรเยอะคุณอย่าลืมว่าพอมันเป็นยานพาหนะแบบนี้มันคือเขาเรียกว่าไงอะหนังหุ้มเหล็กอะเสี่ยงอันตรายพอกัน
2: จักรยานล้มอะก็เจ็บแล้วนะ
0: ใช่
2: แต่นี้แบบมีมอเตอร์ด้วยมันก็เร็วกว่าเดิมอะถ้าไปดูตัวอย่างในเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็ชัดเจนว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แบบคนที่เสียชีวิตของการขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งแซงหน้าจักรยานธรรมดาไปเยอะมากนะคะในสหรัฐเองก็มีการศึกษาเคสเด็กที่บาดเจ็บจากจักรยานไฟฟ้าก็พบว่ามีเกือบ 4,000 เคสเมื่อเทียบกับจักรยานธรรมดาเกือบ2ล้านเคสนะคะแล้วก็ในช่วงปี2011ถึง2020เนี่ยคนเจ็บจากจักรยานธรรมดาลดลงแต่ว่าจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กที่ใช้จักรยานไฟฟ้าแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสต้องนอนโรงพยาบาลสูงกว่าจักรยานธรรมดาทั่วไปถึง2เท่าก
0: ล
2: ุ่มอายุที่เจ็บมากที่สุดก็คือ10ถึง13ปีก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะที่ใช้แต่มันก็น่าใช้อยู่นะถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงแบบคือยังขี่จักรยานยนต์แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะก็เอานี้ไปก่อนลองก่อน
0: ดิฉันบอกเลยแบบเหมือนค้นหาแบบสัญชาตญาณในเลือดของเรามันจะแบบพุ่งกระฉูดไหมเวลาได้บิดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ไหมมันก็แบบไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ก็อ่ะ
0: แต่จริงสำคัญนะแบบแม้กระทั่งบ้านเราคือจริงอ่ะมีการไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกหลายๆที่แค่เราปั่นจักรยานนะคะเขาก็รณรงค์ให้เราใส่พวกอุปกรณ์เซฟตี้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าล้มมามันเสี่ยงหมดคือไม่ว่าคุณจะขี่เร็วปั่นเร็วไหมหรือจะเร็วจะช้าคือมันอันตรายหมดอย่างที่บอกนั่นแหละหรืออย่างบางทีแบบคู่กรณีเราเป็นรถที่ใหญ่กว่าเป็นรถแบบเครื่องยนต์จริงจังอ่ะมันก็เสี่ยงถึงชีวิตเราไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อ่ะ
2: ใช่แต่จริงๆจากที่เห็นคนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าคือไม่ค่อยเห็นนะแบบว่าจะใส่แบบหมวกกันน็อกหรือว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: อ
2: ่ะ
0: พอมุมนึงอ่ะคนมองว่ามันเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยไม่ต่างจากจักรยานที่ปั่นทิบๆทั่วไปอ
2: ่
0: ะ
2: แบบคันเล็กไหมก็เลยแบบ
0: แต่อย่างบ้านเราดิฉัน
2: ขนาดนั้น
0: ถ้าอย่างแถวหมู่บ้านดิฉันอ่ะมันจะมีตลาดเนาะแถวนั้นก็มีหมู่บ้านเยอะสิ่งที่ที่ฉันเห็นอาจจะแบบไม่เชิงแบบเป็นรถจักรยานหรือว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามันจะเป็นรถที่บ้านเราเรียกกันว่ารถเร่งมรดกอะ
2: อ๋อ
0: มันจะเป็นเหมือนข้างหน้าจะมีแบบหนึ่งเบาะเนาะให้คนที่แบบปั่นอะให้คนที่บิดอ
2: ะ
0: นั่งแล้วข้างหลังอะอาจจะเป็นเบาะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าผอมๆนั่งเบียดได้สองคนหรืออาจจะนั่งได้หนึ่งคนข้างหลังอะบางทีอาจจะดัดแปลงเป็นเบาะนั่งก็ได้หรืออาจจะเป็นตะกร้าไว้ใส่ของและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
2: ใช่
0: เนี่ยขี่เจ้ารถเร่งมรดกเนี่ยไปริมถนนนะบางคนก็คืออยู่ตรงขอบทางหน่อยอะหรือยังบางคนก็คิดเสียว่าอุ้ยกลัวตกไหลทางขับเลยเหมือนรถหนึ่งคันอะแต่คุณอย่าลืมว่ารถคันอื่นความอัตราเร่งเขาความเร็วเขามันต่างจากเรามากอ่ะหรืออย่างบางคนเป็นผู้สูงอายุข้างหลังเป็นน้องหมาน้องแมวรถเด้งมรดกของจริงซึ่งแบบเนี้ยเวลาตำรวจเจออ่ะหลังๆมาดิฉันเห็นคลิปเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเตือนนะเพราะว่าแบบหนึ่งคือรถที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อ่ะแบบจริงจังเลยนะคุณต้องมีป้ายทะเบียน
2: ใช่
0: แล้วแบบเนี้ยคือ เขาเรียกว่าไงล่ะอุปกรณ์เซฟตี้มันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วความเร็วคุณมันสู้ความเร็วรถบนถนนไม่ได
2: ้
0: อย่างบางทีรถมาเร็วมากเบรกไม่ทันรถเด้งมรดกของจริง คุณได้แจกแจงมรดกเลยนะทนายอ่ะ
2: เออดิฉันคิดภาพแถวบ้านเหมือนกันคือเจอหลายคันเหมือนกันนะ
0: เออเหมือนกันใช่ไหม
2: แล้วส่วนใหญ่จะแบบคือไม่แน่ใจว่าที่รถมีกระจกหรือเปล่าแต่แบบจะไม่ค่อยสนใจข้างหลังอ่ะ
0: คือฉันไม่มอง
2: คันที่ตามหลังจะต้องคอยสังเกตแล้วบางทีแบบกลัวจะเลี้ยวห
0: ัก
2: ขวาไปอย่างเงี้ย
0: บางทีดิฉันอยากจะแบบบีบแต่เตือนนะแบบ
2: ก็ไม่กล้าอีกนะ
0: กลัวเขาตกใจ แล้วบิดเครื่องแบบเหินไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: ก็ต้องแบบค่อยๆใจเย็นแล้วก็หาจังหวะแล้วแซงเอา
0: เออซึ่งส่วนใหญ่เขาจะปิดทางแซงเราหมดเลยนะ
2: ใช่ไงเพราะว่าไม่ได้มอง
0: เอออ
2: ่ะอันนี้มีอีกสักนิดนึงแล้วกันเขาถ้าไปดูว่าแล้วทำไมเด็กแล้ววัยรุ่นถึงเสี่ยงที่สุดในเรื่องของจักรยานไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือปัจจัยทางร่างกายแล้วก็ทักษะคือตัวรถจักรยานไฟฟ้าหนักแล้วก็เร็วกว่าจักรยานทั่วไปแล้วงานวิจัยก็พบนะคะว่าวัยรุ่นอายุที่แบบ 16-18 ปีแบบต่ำกว่านี้นะความสามารถในการรับรู้แล้วก็ประเมินสถานการณ์อันตรายบนถนนอะยังต่ำกว่าผู้ใหญ่ซึ่งทักษะเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบต้องค่อยๆสั่งสมอะ
0: บางอย่างคือมันต้องโตขึ้นก่อนจริงเพราะว่ามันมีกฎหมายแต่ละบ้านเมืองอยู่แล้วว่าคุณอายุเท่านี้คุณถึงจะขับรถได้อ
2: ่
0: ะ
2: มันเป็นทักษะที่พัฒนาตามอายุอ่ะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยทางพฤติกรรมแล้วก็การดัดแปลงรถก็คือวัยรุ่นจำนวนมากอันนี้ที่เขาพบนะคะจะแอบซื้อชุดดัดแปลงจากแบบทางออนไลน์อ่ะแล้วก็มันจะมีตัวเหมือนดิฉันไม่แน่ใจระบบนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นตัวปลดล็อกความเร็วซึ่งทำตามรีวิวในโซเชียลได้ในโซเชียลมีคลิปแนะนำว่าต้องทำยังไง อะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ซื้อมาปุ๊บก็เปิดดูไงแล้วก็ทำตาม
0: ก็เก่งมีฝีมือแต่ยังไปในทางที่ไม่ถูกสักเท่าไหร่นะ
2: แล้วก็เรื่องพฤติกรรมก็คือชอบทำพฤติกรรมเสี่ยงๆอย่างเช่นอาจจะมียกล้อบ้างขี่ฝ่าไฟแดงขี่สวนเลนอันนี้ไม่ต้องเด็กก็ทำ
0: อันนี้โอ้อันนี้ผู้ใหญ่แล้วค่ะเป็นตัวอย่างเลย
2: แล้วบางคนก็คือทำเพื่อแบบถ่ายคลิปแล้วพอมีคนทำก็ทำตามกัน
0: ก็มองว่าเป็นเทรนมองว่า
2: ใช่
0: เราโคตรเจ๋งเลย
2: แต่ก็ดิฉันว่ามันตามวัยด้วยแหละแบบว่า
0: ก็วัยของความคึกขนองอยู่ดีอ่ะ
2: ใช่แต่ว่ารุ่นเราอาจจะยังไม่มีจักรยานไฟฟ้าไงมีจักรยานธรรมดานะยกล้อก็เป็นจักรยานยกล้อ
0: ดิฉันพูดตามตรงดิฉันขี่จักรยานไม่แข็งเลยให้พอดิฉันล้มเอาล้มเอาอ่ะ
2: ไหนเขาบอกว่าพอล้มแล้วเราจะ
0: ไม่เราเป็นคนอื่นต้องมาช่วยเราค่ะ
2: แบบมีประสบการณ์มากขึ้นไง
0: ดิฉันก็ล้มมาใส่พันผ้าพันเฝือกพันอะไรตามสภาพนะดิฉันเป็นคนกระดูกเปราะตั้งแต่เด็กยิ่งมาเจอแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากระดูกจะแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็เป็นแบบนั้นต่ออีกเรื่องนึงทิ้งท้ายกันเป็นเรื่องน่าสนใจจากที่ญี่ปุ่น
2: ค่ะ
0: คือถ้าที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเราเองก็เอาเรื่องนี้มาฝากเกี่ยวกับนโยบายโตเกียวคูบิชมันเป็นนโยบายที่แบบช่วงหลังๆวันนี้หลายประเทศเผชิญอากาศร้อนเนาะญี่ปุ่นเองก็ร้อนไม่ต่างกันก็เลยมีทางการของกรุงโตเกียวเนี่ยเขาเดินหน้าผลักดันเจ้าแคมเปญนโยบายนี้ก็คืออนุญาตให้แบบพนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆมาทำงานกันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงเอางี้ดีกว่าสังคมญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเรานึกถึงภาพพนักงานออฟฟิศคุณโคตรมีระเบียบดิฉันขออนุญาตใช้คำนี้เลยใส่สูทผูกไทนะทุกคนเป๊ะแล้วส่วนใหญ่แบบสูตรเขาจะเป็นสูตรสีเข้มเสื้อเชิ้ตสีขาวนะแล้วก็เนคไทอะไรเงี้ยคือแม้แต่ในวันที่อากาศร้อนอะภาพคนญี่ปุ่นที่ทุกคนจำได้มันก็ยังเป็นแบบนี้เนาะ
2: ใช่คือแบบชุดต้องเป๊ะอะ
0: ใช่ซึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่สวมใส่ก็จะเป็นการสะท้อนทั้งความเคารพต่อองค์กรลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยยิ่งไปกว่านั้นสังคมญี่ปุ่นเองเขาก็ยังให้ความสำคัญกับการไม่สร้างความลำบากหรือว่าสร้างความไม่สบายใจให้ผู้อื่นก็เลยคือมันไม่แปลกที่การแต่งตัวเนี่ยจะถูกมองเป็นเรื่องของเรื่องส่วนรวมมากกว่าสิทธิส่วนบุคคลด้วยคือกฎระเบียบเขาเป๊ะวินงวินัยเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่พอมีเจ้านโยบายนี้ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยยูริโกะโคอิเกะนะคะผู้ราชการกรุงโตเกียวเขาก็ออกมาสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยสลัดชุดสูทผูกเนคไทแบบเดิมๆนะคะหันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายตัวยิ่งขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นจากปกติต้องมีแบบเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตเนคไทเนาะไม่เหลือเสื้อยืดเลยตัวเดียวเลยรองเท้าผ้าใบนะ
2: อันนี้คืองานราชการใช่ไหม
0: ใช่ที่แบบ ขาเรียกไงสารวการ
2: อ
0: ่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นราชการก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ได
2: ้
0: เสื้อยืดรองเท้าผ้าใบกางเกงขาสั้น
2: ไปเลยนะ
0: ไปเลย
2: สุด
0: สุดคืออย่างบ้านเราดิฉันเข้าใจว่าบางองค์กรจะมีความแบบทุกคนใส่กางเกงยีนมาได้ใส่เสื้อยืดได้เออแต่มันยังอยู่ในความเขาเรียกไงความเรียบร้อยอ่ะคุมเข่าเนาะเอออะไรแบบนั้นนิ่งเกงขาสั้นได้เลยเขาบอกว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานด้วย
2: อ๋อจะได้ไม่ต้องเปิดแอร์แบบ
0: ใช่ประหยัดไฟด้วยช่วงที่ผ่านมาวิกฤตพลังงานนะหลายประเทศโดนกันหมดแต่หลังจากมีการประกาศใช้นโยบายนี้มานะคะนานประมาณเกือบ4เดือนแล้วมันเกิดดราม่าขึ้นใช้คำว่าดราม่าเลยเพราะว่ามีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างเลยนะคะแม้ว่าจะมีพนักงานชายบางส่วนชื่นชมว่าอุ้ยช่วยทำงานได้สบายตัวขึ้นเลยแต่แน่นอนว่าพนักงานหญิงจำนวนไม่น้อยก็มีการสะท้อนมานะคะว่านโยบายนี้เนี่ยไร้ซึ่งความเท่าเทียมเนื่องจากพนักงานหญิงเองก็ยังคงถูกคาดหวังจากสังคมแล้วก็องค์กรให้ต้องสวมถุงน่องอยู่เสมอแม้ว่าจะสวมกระโปรงก็ตามคืออย่างยอมรับถ้าผู้ชายใส่กางเกงขายาวตลอดผู้หญิงอาจจะมีกระโปรงที่มีความสั้นยาวหลายระดับแล้วบางทีตัวกระโปรงอ่ะอาจจะมีความสบายอ่ะง่ายๆลมมันไม่ได้แบบเสื้อผ้ามันไม่ได้แนบขาเราตลอดเวลามันได้อยู่
2: กระโปรงผิวๆหน่อย
0: ใช่แต่สังคมเองก็ยังมองว่าวิผู้หญิงต้องใส่ถุงน่องค่ะคุณต้องเนียนนะใส่กระโปรงถ้ากระโปรงคุณจะสูงขึ้นมาหน่อยคุณอย่าลืมใส่ถุงน่องอะไรแบบนี
2: ้ก็ร้อนเหมือนเดิมสิ
0: ก็ร้อนเหมือนเดิ
2: ม
0: ถึงได้บอกว่าอาจจะเป็นคุณผู้ชายที่รู้สึกชื่นชอบกับนโยบายนี้มากกว่านะนอกจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นยังพอดราม่านี้เกิดขึ้นมันทำให้มีคำศัพท์ใหม่ในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นขึ้นมาค่ะเรียกกันว่าซึเนฮาระหรือว่าการคุกคามด้วยขนหน้าแข้ง
2: ฮะ
0: คือมันอ้างอิงถึงความรู้สึกอัดอั้นและก็ไม่สบายใจของพนักงานหญิงที่ต้องถูกบังคับให้มองเห็นขนหน้าแข้งของเพื่อนร่วมงานชายในสถานที่ทำงานอย่างที่บอกผู้หญิงอ่ะก็ยังถูกคาดหวังจากสังคมถูกกดดันด้วยความที่เป็นสังคมญี่ปุ่นด้วยต้องยอมรับว่าเขาจะมีแบบกฎระเบียบแล้วก็อะไรบางอย่างในใจของแต่ละคนเนาะว่าแบบผู้หญิงต้องดูเรียบร้อยเป๊ะสวยงามอยู่เสมอผู้หญิงต้องเป็นเพศที่แบบไม่มีขนโผล่มานอกร่มผ้าเลยอะไรอย่างนี้แต่กับผู้ชายใส่ขาสั้นปุ๊บขนหน้าแข้งโผล่คุณก็ปล่อยขนหน้าแข้งคุณโผล่อยู่อย่างนั้นไงบางคนเขาไม่ได้อยากเห็นขนหน้าแข้งผู้ชายไงเออ
2: ก่อนหน้านี้ไม่ต้องเห็นไง
0: ถูกก็ถูกไม่ได้รู้สึกสนิทอยากจนอยากจะเห็นขนหน้าแข้งคุณนั่นแหละซึ่งมีทั้งด้านของเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเหมือนกันว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลก็คือการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในภาวะอากาศร้อนจัดไม่ใช่การบังคับแต่งกายนะคะแล้วก็เห็นว่าการสวมกางเกงขาสั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆตราบใดที่การแต่งกายนั้นไม่ได้สร้างความอุจาตาหรือว่าขัดต่อกาลเทศะแต่คำว่าอุจาตาสำหรับดิฉันอะมันยากแต่ละคนมีบรรทัดฐานไม่เท่ากัน
2: ใช
0: ่เออ
2: คือบางคนก็แค่ขนหน้าแข้งก็ไม่เอาแล้วไง
0: เออขาสั้นอะไม่เท่าไหร่แต่ขาสั้นที่ขนหน้าแข้งพรึบบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยมันเกินไปหน่อยนะพี่บ่าวนะอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันไม่น่ามอง
0: เออซึ่งผลกระทบจากกระแสสังคมที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลให้คุณผู้ชายได้สัมผัสความรู้สึกคุณผู้หญิงกันแล้วนะคะเขาบอกพนักงานชายจำนวนมากเนี่ยเริ่มเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ลงไปถึงขนหน้าแข้งตนเองซึ่งมันก็มีคลินิกบางคลินิกเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าผู้ชายเดินทางเข้ามาขอรับบริการกำจัดขนขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณ
2: มันเป็นการสร้างอะไรใหม่ๆในสังคมหรือเปล่าเนี่ย
0: เออแต่ดิฉันค่อนข้างรู้สึกเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกยินดีกับผู้หญิงญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในสังคมสมัยนี้แม้ว่าจะเปิดกว้างแค่ไหนบางคนก็ยังมีความคิดในกรอบที่ว่าผู้หญิงต้องนู่นนี่นั่นโน่นแล้วในทางกลับกันตอนเนี้ยความรู้สึกอัดอั้นใจของคุณผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ได้ถูกมองข้ามไปแล้ว
2: ใช
0: ่มีผู้ชายบางคนที่เขาก็ต้องไปแบกรับความรู้สึกที่ผู้หญิงเคยรู้สึกกันมาแล้ว
2: ก็เหมือนแบบขนหน้าแข้งคือมันปกติมากๆ
0: ใช่มนุษย์เรามีขนหน้าแข้ง
2: ใช่แต่พอเจอแบบนี้ก็แบบอุ้ยหรือว่า
0: เป็นไงล่ะคุณรู้สึกยังไงบ้าง
2: หรือว่าเราไม่ปกติเราต้องไปเอาออก
0: ซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเพศหญิงที่บางทีเพศชายอาจจะมองว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงต้องเสียแบบ ค่าอะไรแบบนี้เพิ่มด้วยนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเหตุผลด้านความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมองว่าเป็นเรื่องของมารยาททางสังค
2: ม
0: ที่จำเป็นต้องทำเมื่อต้องสวมกางเกงขาสั้นมาทำงานนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจหรือว่าทำให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกอึดอัดโดยสำหรับโครงการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าฤดูร้อนของญี่ปุ่นก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2548แล้วนะคะซึ่งก็โดยคุณยูริโกะคุยเกะนี่แหละค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นเขาก็เปิดตัวแคมเปญนี้ไปแล้วก็มีการรณรงค์ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปแต่ขณะเดียวกันก็ในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์วิกฤตสภาพอากาศเนี่ยมันหนักขึ้นเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติควบคู่ไปกับปัญหาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจนทำให้ก่อนหน้านี้สักช่วงประมาณน่าจะกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต้องมีการบัญญัติคำศัพท์นำคำว่าโคคุโชบิหรือแปลว่าวันร้อนจัดขั้นวิกฤตมาใช้เตือนภัยเมื่ออุณหภูมิพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสคือเขาจะมีแบบเหมือนเป็นกลุ่มคำบัญญัติขึ้นมาอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองเป็นวันแรกที่มีการใช้คำนี้นะโคคุโชบิก็คือมันแตะวันที่แบบอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสไปแล้วซึ่งจริงๆมันมีประมาณ4คำด้วยกันนะคะที่ดิฉันไปหาเจอมาอย่างโคคุโชบินี่คือแบบอุณหภูมิ40องศาขึ้นไปเลยโมโชบิก็คือเป็น35องศาเซลเซียสขึ้นไปมานาซึบิก็จะเป็น30องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็นาซึบิ25องศาเซลเซียสขึ้นไปคือเมื่อก่อนอ่ะอาจจะมีแค่แบบ3เลเวลไงแต่ตอนนี้มันคือแบบมีโคคุโชบิเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือมันแตะถึงขนาดที่ญี่ปุ่นบางวันร้อนแตะ40องศาเซลเซียสไปแล้วนะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศร้อนๆที่ก็ทำให้เกิดประเด็นในสังคมที่ร้อนๆตามมา
2: แล้วก็จริงๆคุณผู้ชายอาจจะคนที่กังวลเรื่องคนแข้งอาจจะกลับไปใส่ขายาวมาทำงานถ้าแบบรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้สิ
0: ก็ต้องเลือกเอากันนะ
2: ฉันว่าไปโกนก็แปลกนะ
0: ก็แล้วแต่คนแหละแต่อย่างตัวดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีขนนะแข้งซึ่งเป็นปกติของมนุษย์นะ ดิฉันพูดก่อนทุกคนมีขน
2: ค่ะ
0: มนุษย์ทุกคนมีขนนะคะ แล้วดิฉันก็มีซึ่งดิฉันก็มองว่าถ้าเกิดดิฉันใส่ขายาวมาทำงานก็ไม่เป็นไรใส่ขาสั้นอยู่บ้านมันก็ไม่เป็นไรอ่ะยกเว้นแบบเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วเราอาจต้องใส่แบบเสื้อผ้าที่มันโชว์ขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกงจะโกนมันก็สิทธิ์ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่อ่ะ
2: ใช่
0: อยู่ที่ว่าเราพอใจกับร่างกายเราไหมแล้วก็แต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะแต่ละสถานที่ที่เราจะไปก็พอนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: CU Delight 101.5 FM
5: ใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์นิกร

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมืองการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้และได้มาประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานซึ่งจันนี้ก็จะมีวันหยุดนะคะต่อเนื่องกันหลายท่านอาจจะถือโอกาสว่าหยุดตั้งแต่วันนี้หรือเปล่าใช่ไหมนะแต่บางท่านก็บอกว่าหยุดไม่ได้ยังไงก็ต้องมาทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันนะคะSee You Delight ได้นำเสนอเพลงของโรเจอร์วิลเลียมส์เพลงบรรเลงไปนะคะ Fascination ค่ะเป็นฉบับที่ปล่อยออกมาในปี1958นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์นะคะของ Fermo Dante Mercetti แล้วก็ Maurice

โดมินิกเดอโฟโรดีค่ะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะเพลงนี้คอนนี่ฟรานซิสบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1963 Melody of Love นะคะงานประพันธ์ของ Hans Engelmann แล้วก็ Tom Grazer ค่ะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะในเพลงก็ขึ้นต้นว่า Hold Me In Your Arms DearDream with me นะคะCradle by your kiss นะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงว่าให้โอบกอดกันไว้ในอ้อมแขนฝันไปด้วยกันนะคะอะไรเป็นเพลงที่รักโรแมนติกมากๆเลยทีเดียวเพลงหนึ่งนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดเบสเซลเลอร์เป็นครั้งแรกในปี1955ค่ะแล้วก็อยู่ในชาร์ตนาน17สัปดาห์ด้วยกันสูงสุดที่อันดับ11นะคะก็มีฉบับของศิลปินคนอื่นๆร้องอีกมากมายด้วยกันแต่ว่าวันนี้นำเสนอฉบับของคอนนี่ฟรานซิสซึ่งก็เป็นสาวเสียงใสนะคะต่อด้วยอัลมาติโนกับ I Wish You Love ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของชาลส์เทรเน่แล้วก็อันเบิร์ตบีชแล้วก็ต่อด้วย A Kiss to Build a Dream On นะคะในฉบับของอันสมาค่ะ

I Wish You Love นะคะค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณแมน

สังครักษ์คุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมาเสิร์ฟความสุขกันต่อด้วยเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1954นะคะเพลงของโรสแมรี่ครูนี่เพลงนี้เฮแดค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของริชาร์ดแอดเลอร์แล้วก็เจอรี่โรสนะคะต่อด้วย Don't Let the Stars Get in Your Eyes โดยแพทบูนนะคะปล่อยออกมาในปี1965ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของสลิมวิลเลตนะคะมีแรนดี้วูดมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ Three Steps to Heaven นะคะจากEddie Cochran. Lately.

ตอนนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความสนใจในการเรียนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่เฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาแม้แต่เราๆท่านๆซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บางท่านก็บอกเกษียณแล้วแต่ความที่อยากจะดูสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังแนวตั้งนะคะละครแนวตั้งหรือว่าอาจจะไม่ใช่แนวตั้งให้มีความเข้าใจโดยตรงเพราะว่าบางทีละครที่เขาพากย์เนี่ยเขาก็ตัดในส่วนของเพลงประกอบออกไปไม่น้อยอยากจะได้อรรถรสดั้งเดิมก็ไปเรียนภาษาจีนนะคะเพื่อให้สามารถดูหนังดูละครได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นบอกว่าก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอื่นไปด้วยแล้วก็เอาจริงเอาจังมากๆนะคะพูดอ่านเขียนได้อย่างคล่องมากๆเลยทีเดียวทั้งที่ไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการหางานใหม่อะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในขณะนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองนะคะให้มีอาวุธในการแข่งขันให้ได้มากที่สุดค่ะคนจีนก็บอกว่าทำไมต้องพาลูกไปเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้ากลับถึงบ้านอีกทีหนึ่ง 3-4 ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะให้ลูกแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงสนามเพราะงั้นก็เลยต้องอัดความรู้ต่างๆเข้าไปแต่ว่าเด็กส่วนหนึ่งก็มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ก็ไม่ใช่ทุกส่วนบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญนะคะอย่างเช่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้สถาบันกงจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เชิญชวนนิสิตนะคะนิสิตจุฬาค่ะมาร่วมโครงการอบรมภาษาจีนระดับ HSK 1และ HSK 2นะคะจำนวน3คลาสสำหรับนิสิตที่สนใจเรียนภาษาจีนผ่านกิจกรรมต่างๆสนุกกับการฟังแล้วก็ฝึกฟังฝึกพูดอ่านเขียนแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมจีนไปในตัวด้วยนะคะเขาจัดอบรมให้ช่วงไหนเอ่ยจัดอบรมให้เนี่ยช่วงรับสมัครต้องมาก่อนใช่ไหมคะผู้สนใจนิสิตที่สนใจก็รับสมัครแต่วันนี้ถึง4สิงหาคมนี้นะคะจะมีการอบรมที่อาคารมหาจักรีสิรินธรคณะสุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็มีค่าฝึกอบรมด้วยนะคะเชื่อว่านิสิตจำนวนไม่น้อยก็คงจะไปลงทะเบียนเรียนกันส่วนเราท่านทั้งหลายมีท่านใดบ้างคะที่ไปลงทะเบียนเรียนเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าใช้วิธีการเรียนโดยผ่านโลกออนไลน์ที่ก็มีบรรดาครูตั้งแต่ครูตัวน้อยๆที่ฝึกให้เราออกเสียงนะคะได้อย่างสนุกสนานออกเสียงตามไปด้วยจนกระทั่งครูที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะฝึกให้เราใช้ภาษาจีนนะคะได้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยๆก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1960นะคะ Stranger in Paradise ค่ะโดย Katrina Valente นะคะงานประพันธ์ของ Robert Wright แล้วก็ George Forrest รวมไปถึง Alexander Borodin ด้วย Stranger on the Shore นะคะ Andy Williams ค่ะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1962งานประพันธ์ทำนองโดย Edgar Bilk เนื้อร้องโดย Robert Melin อันโดยเพลงโดยโรเบิร์ตเมอร์ซี่นะคะ Tonight We Love จาก Katrina Valente ค่ะเพลงที่ปล่อยมาในปี1954นะคะผลงานการประพันธ์ของเดวิดโวลินสกี้ค่ะ

วงระหว่างนี้คงจะมีการเดินทางกันอย่างมากนอกจากเช็คสภาพของรถนะคะทั้งยางทั้งระบบเบรกเครื่องยนต์ต่างๆแล้วส่วนสำคัญอย่างมากไม่แพ้กันก็คือสภาพร่างกายของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับขี่นำพาคนที่เรารักร่วมเดินทางไปขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพราบรื่นปลอดภัยได้ทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกลับมานะคะมาถึงช่วงท้ายของ See You Delight ในวันนี้ค่ะ Starting Today นะคะโดย Elvis Presley ค่ะซึ่งเขาก็นำมาทำเป็นฉบับที่ร้องกับ Royal Philharmonic Orchestra นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือ Don Robertson อำนวยเพลงโดย Robin Smith นะคะ Starting Over Again ค่ะในฉบับของโทนี่กอนเซกาค่ะงานประพันธ์ของจูริกอฟฟินนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยเซอร์รอสจูดกับ Taking a Chance on Love นะคะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี2005ค่ะงานประพันธ์ของเวอร์นอนดูคแล้วก็เท็ดเฟเทอร์ค่ะรวมไปถึงจอห์นลาโทชแล้วก็ยังมีโปรดิวเซอร์คือสตีฟไทเรลมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคอัลไซเมอร์คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคอัลไซเมอร์คืออะไรโรคอัลไซเมอร์หรืออัลไซเมอร์ดีซีสเป็นโรคสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของการสะสมโปรตีนในสมองทำให้เซลล์สมองมีการเสียหายและเสื่อมสภาพลงโดยโปรตีนที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมี2ชนิดหลักคือโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์และโปรตีนเทาค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะพบความผิดปกติของความจำเป็นอาการหลักจนนำไปสู่ความผิดปกติของกระบวนการคิดพฤติกรรมและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะด้านสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทั้งพันธุกรรมวิถีชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลรวมกันทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพลงด้านอาการของโรคอัลไซเมอร์ประกอบไปด้วยอาการหลงลืมมักจะเป็นการจำเรื่องที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้เป็นความจำระยะสั้นที่ผิดปกติเช่นทานอาหารไปแล้วบอกว่ายังไม่ได้ทานหรือเข้าห้องน้ำไปแล้วและลืมกดชักโครกเป็นต้นผู้ป่วยมักจะมีการถามหรือพูดเรื่องเดิมซ้ำๆมีอาการหาของไม่เจอหลงทางบ่อยมีปัญหาด้านการสื่อสารนึกคำพูดไม่ออกใช้คำผิดบางรายไม่มีสมาธิจดจ่อไม่ได้นานรวมถึงอาจมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการวางแผนแก้ไขปัญหาใช้เหตุผลไม่ได้อาจจะพบมีอาการทางจิตและอารมณ์นอกจากนี้ในระยะรุนแรงผู้ป่วยก็จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมอย่างมากค่ะด้านการวินิจฉัยแพทย์จะประเมินอาการตามจากประวัติและการตรวจร่างกายรวมถึงมีการตรวจห้องปฏิบัติการเช่นการเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุอื่นๆของปัญหาความจำที่ผิดปกติร่วมกับการสแกนสมองเช่นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นค่ะด้านวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ปัจจุบันการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักเพื่อช่วยอาการของผู้ป่วยดีขึ้นแต่ยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ค่ะโดยยาส่วนใหญ่จะช่วยเสริมความจำและควบคุมพฤติกรรมเช่น 1. ยากลุ่มโคลินเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ยากลุ่มนี้ทำงานโดยยับยั้งเอนไซม์ที่ไปทำลายสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีนซึ่งสารสื่อประสาทนี้ทำหน้าที่ด้านความจำค่ะยากลุ่มนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมโดยยาจะมีทั้งในรูปแบบยารับประทานและยาแผ่นแปะค่ะ 2. ยากลุ่ม NMDA antagonist ยากลุ่มนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมระดับปานกลางถึงรุนแรงและมักใช้ควบคู่กับยากลุ่ม cholinesterase inhibitor ค่ะและ 3. ยากลุ่มยาปรับพฤติกรรมและอารมณ์เช่นยาลดอาการกังวลและยาต้านจิตเวทค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ

0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: เครียดน้อ
2: ทำงาน
1: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
3: แทนที่จะคร่ำแคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
0: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะพบกันวันที่17 กรกฎาคม 2569ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยช่วงที่2จารึกรอยไทยช่วงที่3สนทนาสถาบันค่ะก็มีประเด็นหลากหลายนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคที่จะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้และช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fanpage ไทยยูนิวส์เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะ
1: ติดตามการในชั่วโมงนี้นะคะกับรายการของเราเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
0: ค่ะนะคะและก่อนที่จะไปรับฟังข่าวต่างๆที่เรียนแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ชมผู้ฟังรับทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยแต่ละภูมิภาคก็เจอฝนอยู่ที่ประมาณ40ถึง170ของพื้นที่นะคะโดยข้อมูลค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งก่อนค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่

0: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเวลาสักประมาณ10 นาฬิกาเนี่ยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาฝนก็ตกลงมานะคะค่อนข้างหนักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปตอนนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะในช่วงบ่ายๆก็จะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ต้องวางแผนในการเดินทางแล้วก็การทํากิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณภัสราคะ
1: ค่ะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางทุกครั้งด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะก็คาบเกี่ยวกันสำหรับในช่วงของวันหยุดยาวบางท่านก็อาจจะใช้วันเนี้ยเป็นเวลานะคะเพื่อที่จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกเราอัปเดตกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้นำกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในรั้วมอปัตตานีค่ะมาฝากทุกท่านกันนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะคะโดยบุคลากรมอปัตตานีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรในสังกัดของทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรสังกัดของกองพัฒนานักศึกษานะคะหน่วยหอพักและในส่วนของจิตอาสา904จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยพื้นที่ของการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะคะในปีนี้ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่คูโดยรอบนะคะนอกจากจะเป็นการเรื่องของการกำจัดพวกผักตบชวาเศษขยะหรือว่าสิ่งที่เป็นโคลนที่อุดตันแล้วนะคะก็จะช่วยเปิดทางไหลระบายของน้ำนะคะภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยเฉพาะในโซนของด้านหลังหอพักนักศึกษาแล้วก็ในโซนของบริเวณพื้นที่ติดกับโรงอาหารลานอิฐนะคะแล้วก็ในโซนกองพัฒนานักศึกษาด้านหลังนะคะซึ่งจะเป็นคูเดินรอบเป็นรูปตัววีนะคะจะเป็นคูระบายน้ำภายในของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นพวกเศษขยะแล้วก็พวกผักปุ้งทะเลแล้วก็ผักตบมีพวกเป็นวัชพืชนะคะที่อาจจะทำให้การไหลระบายของน้ำเนี่ยมันไม่คล่องตัวนะคะแล้วก็โซนที่ติดกับโรงอาหารเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นการเปิดให้ไหลระบายทางน้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีระบบของการเขาเรียกว่าถังหมักไขมันนะคะตามระบบการจัดการดูแลสำหรับโซนพื้นที่ที่มีโรงอาหารหรือว่ามีพวกการกำจัดเศษอาหารต่างๆก็จะเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยด้านสวัสดิการนักศึกษาก็จะดูแลนะคะในเรื่องของระบบสวัสดิการอาหารโรงอาหารนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่หอพักซึ่งก็สังเกตว่าเป็นจุดที่หญ้าก็จะขึ้นรกแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะทำให้ช่วยเปิดทางไหลของน้ำนะคะบริเวณคูรอบโดยรอบของหอพักนักศึกษาโดยเฉพาะในโซนของหอพักหญิงอันนี้ก็จะติดกับทางโรงอาหารด้วยดังนั้นก็จะเป็นโซนที่มีการทำจิตอาสาพัฒนานะคะแล้วก็ระดมสรรพกำลังทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็รถเข้ามาขนนะคะพวกเศษวัชพืชแล้วก็ในส่วนของปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งที่มันยื่นยาวนะคะหรือว่าที่มันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ในโซนบริเวณพื้นที่หอพักนักศึกษานะคะก็ได้มีการช่วยกันดูแลค่ะซึ่งหลังจากที่ได้

0: มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะสำหรับในกลุ่มของแม่บ้านหอพักนักศึกษาเนี่ยทุกคนก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทุกคนก็พูดตรงกันว่ามอ.ปัตตานีก็เหมือนกับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเขาขอบคุณที่ทำให้มีโอกาสได้มาทำงานในมอ.ปัตตานีและทุกครั้งของการมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยบทบาทหน้าที่นะคะของหน่วยสนามหรือว่าบุคลากรที่เป็นภาคสนามแล้วเนี่ยในกลุ่มของหอพักแม่บ้านซึ่งเขาก็โดยภาพรวมก็ต้องดูแลบริเวณพื้นที่หอพักแล้วก็โซนโดยรอบอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเป็นการระดมสรรพกำลังทุกคนได้มาพร้อมใจการกำลังคนที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้จากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ทำให้มาร่วมทำในบริเวณพื้นที่ได้กว้างขึ้นโดยรอบมากขึ้นแล้วทุกคนแม้จะวันนี้โชคดีว่าอากาศไม่ได้ร้อนมากนะอาจจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหน่อยนะคะแต่ทุกคนก็ได้เหงื่อกันพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขแล้วก็ได้ทำจิตอาสาในการที่ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยก็เป็นการร่วมแสดงออกถึงการทำความดีโดยในส่วนของจิตอาสา904จังหวัดปัตตานีซึ่งก็เป็นบุคลากรของมอ.ปัตตานีก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณพนิชาคะ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชราด้วยนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรอบรั้วทั่วไทยค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะจากมอ.ปัตตานีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคกลางนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีนะคะวันนี้ก็มีรายงาน2หัวข้อค่ะเรื่องแรก RMUTT Radio ร่วมประชุมกสทช.เสริมความรู้การกำกับดูแลโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี2569หัวข้อที่2ค่ะมทร.ธัญบุรีเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา2569เชิญชวนเฟรชชี่ค้นหาตัวตนพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนติดตามรับฟังทั้ง2หัวข้อได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมประชุมกับกสทช.เสริมความรู้การกำกับดูแลโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี2569สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือ RMUTT Radio FM 89.5 MHz เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานกสทช.เขต11เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาณโรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานครค่ะในการนี้นะคะนายสมบัติลีลาภตะรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการภูมิภาคเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานกสทช.เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับการกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคค่ะการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกสทช.ในส่วนภูมิภาคหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงแนวทางการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนแนวทางการพิจารณาและกำกับดูแลการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อป้องกันการโฆษณาที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเอาเปรียบผู้บริโภคอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการสื่อสารที่ถูกต้องโปร่งใสและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา2569ชวนเฟรชชี่ค้นหาตัวตนพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีค่ะโดยองค์การนักศึกษาจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2569เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั่วไปได้ทำความรู้จักกับชมรมต่างๆเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยจัดพิธีเปิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.กฤตชนภูมิกิติพิษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็น

0: ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาและผู้แทนชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.กฤตชนภูมิกิตติพิษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้านโดยการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่กิจกรรมชมรมเปรียบเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงค้นพบความสนใจและความถนัดของตนเองฝึกภาวะผู้นำความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการเสียสละและจิตสาธารณะรวมถึงการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมสำหรับโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาในปีนี้นอกจากจะเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ชมรมทั้ง40ชมรมแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่ให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมด้านนางสาวออมปรียาสอนสเกตประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้กล่าวว่าชมรมที่หลากหลายเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกทำกิจกรรมได้ตรงกับความสนใจทางด้านวิชาการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งนอกจากจะสร้างมิตรภาพแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการวางแผนการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบอันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนและการทำงานในอนาคตโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2569เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพนุมาตรหัตถบูรณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะวันนี้มี2ข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับข่าวแรกจะเป็นข่าวนายกสภาจุฬาปาฐกถาพิเศษอนาคตประเทศไทยภายใต้โลกแห่งความผันผวนในหลักสูตรบยศศรุ่น5ค่ะและอีกข่าวจะเป็นศูนย์บริหารความเสี่ยงจุฬานะคะต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามทั้ง2ข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออนาคตประเทศไทยภายใต้โลกแห่งความผันผวนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบยศศรุ่นที่5เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงแรม Royal River บางพลัดซึ่งในวันดังกล่าวก็เป็นพิธีเปิดหลักสูตรนี้ครับสำหรับหลักสูตรบยศศรุ่นที่5จัดโดยสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมกับสื่อมวลชนมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับศูนย์บริหารความเสี่ยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน40คนที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาคารจามจุรี10โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมบัติตรีประเสริฐสุขรองอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สิริเดชสุชีวะรองอธิการบดีและนายวิรุฒฉัตรมาลาทองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกัน

ดยคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่สำคัญอาทิโครงสร้างและกลไกการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานระบบเทคโนโลยีสารสน

0: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านถวายกับโครงการขอบโครงการเที่ยวบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
1: เชียงใหม่ชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านถวายกับโครงการเที่ยวบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครึ่งวันสุดคุ้มเพียง350บาทนายวสันต์เดชการนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายกล่าวถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แหล่งหัตถกรรมไม้แกะสลักและศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติโครงการจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึง30สิงหาคม2569ได้ออกแบบเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวแบบครึ่งวันที่จะพาผู้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนในชุมชนพร้อมนั่งรถรางชมหมู่บ้านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักชมการสาธิตงานหัตถกรรมจากช่างฝีมือร่วมกิจกรรมคราฟต์ DIY สักการะพระเจ้าเก้าตื้อนวัดถวายและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสินค้าโอท็อปจากร้านค้ากว่า500ร้านภายในชุมชนทุกวันศุกร์นักท่องเที่ยวจะได้พบกับมัสคอตประจำชุมชนน้องไม้ซ่อนที่จะมาร่วมสร้างสีสันและต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเส้นทางพร้อมจุดถ่ายภาพและกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของบ้านถวายโดยโปรแกรมเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีรถตู้รับจากโรงแรมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางถึงบ้านถวายช่วงเช้าก่อนนั่งรถรางเที่ยวชมชุมชนและร่วมกิจกรรมต่างๆจากนั้นเดินทางกลับโดยส่งที่กาดหลวงแอร์พอร์ตในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเปิดโครงการมีโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ750บาทเหลือเพียง350บาทต่อคนจำนวนจำกัดเพียง500ที่นั่งเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของบ้านถวายในราคาสุดคุ้มพร้อมช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าหัตถกรรมช่างฝีมือและประชาชนในชุมชนอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: ช่วงเวลาประมาณ8โมงถึง9โมงครึ่งนะครับจะรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในส่วนของในเมืองนะครับแล้วก็จะเอาไปที่ชุมชนบ้านถวายนะครับปล่อยนักท่องเที่ยวช้อปปิ้งพักผ่อนเดินทำกิจกรรม DIY นะครับหรือว่าไปไหว้พระเจ้าเก้าตื้อนะครับที่วัดถวายเราที่มีศาลาตกแต่งด้วยศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักฝีมือชาวบ้านนะครับก็คือแรงงานแกะสลักที่อยู่บนผนังศาลาเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่จะร่วมกันแกะสลักและลงรับปิดทองนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็คือวันนั้นไปเนี่ยก็คือจะไปใช้สอยนะครับเรื่องของสินค้าหัตถกรรมเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่ชุมชนเลยนะครับก็โครงการนี้คือจะกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นนะครับชาวบ้านก็จะได้รับรายได้เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับปล่อยนั่งเที่ยวตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับไปจนถึงประมาณ2โมงครึ่งนะครับเราก็จะมีรถรับนะครับแล้วก็เอามาส่งที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่านะครับซึ่งเป็นฮับของการเดินทางนะครับครับอันนี้คือเป็นจุดแผนที่ท่องเที่ยวนะครับว่าไปที่บ้านถวายแล้วมีความสนใจอะไรบ้างนะครับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านทิพมณีนะครับเป็นจุดที่1นะครับก็คือที่นี่จะเป็นแหล่งรวมศิลปะชั้นครูนะครับงานแกะสลักสวยๆนะครับปราณีตนะครับตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันไปถึงหลักล้านบาทที่นี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของพระพิฆเนศที่เป็นเทพแห่งความสำเร็จแกะจากไม้สักทองที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีซุ้มสลาแต่งเส้นเดินลายซุ้มสลาแกะไม้นะครับรวมถึงศาลาวิหาร9ห้องนะครับที่แจ้งไปก็คือตกแต่งด้วยสินค้าหัตถกรรมของชุมชนนะครับแล้วก็มีเสาใจบ้านนะครับที่เป็นเสารวมชนรวมจิตใจของชุมชนนะครับที่เราร่วมกันทำนะครับ
1: ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่066-110-9383 081-882-4882และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์ของบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปทางภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะจัดกิจกรรม MSU นะคะ Happy and Uni Health นะคะในการส่งเสริมสุขภาวะรอบด้านนะคะเปิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาพกายใจการเงินและเทคโนโลยีนะคะผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมเสวนา Work Life Balance นะคะติดตามได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะ
3: ครับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ MSU Happy X Uni Health เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ระหว่างเวลา 17:00 นถึง 20:30 นณลานกิจกรรมหน้าอาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะในทุกมิติให้แก่นิสิตทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตการเงินและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนิสิตผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กับการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมเรียนรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาวะของเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโดยได้รับความสนใจจากนิสิตและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเปิดเวทีด้วยการตีกลองและพ่นไฟจากนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ซึ่งสร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมก่อนจะต่อเนื่องด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดสารคามลำเพลินจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของศิลปะการแสดงท้องถิ่นอีสานสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายหลังพิธีเปิดนิสิตได้ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านฐานกิจกรรมด้านสุขภาวะที่ได้จัดไว้อย่างหลากหลายโดยแต่ละฐานได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายการส่งเสริมสุขภาพจิตการวางแผนด้านการเงินและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เพื่อประเมินสุขภาวะเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีคลินิกสุขภาพจิตและเวชกรรมสังคมจากโรงพยาบาลสุทธาเวชที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับคำปรึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตรวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยาซึ่งร่วมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตยังมีฐานกิจกรรมตามไฟแนนซ์แล็บที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและฐาน AI Literacyที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากภาคเอกชนที่นำองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์มาร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมากคือเวทีเสวนาแรงบันดาลใจในหัวข้อ Work Life Balanceที่ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตโดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังประจำมหาวิทยาลัยได้แก่หมวยสมะแตะเจโดมาเองนิสิตเภสัชฟังลำและเนรอนเมรอนที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การใช้ชีวิตจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการบริหารเวลาและการพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณภาพภายในงานมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรุ้นรับของรางวัลได้แก่หมวกกันน็อกจำนวน10ใบและกระเป๋าผ้าจำนวน5ใบเพื่อส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและปลูกฝังพฤติกรรมขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มนิสิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงานตลอดช่วงเย็นครับและเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของกิจกรรมบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมวงแคนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ร่วมบรรเลงบทเพลงสร้างความสุขและผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมงานถือเป็นการปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมสุ

0: ภาวะอย่างสมบูรณ์การจัดโครงการ MSU Happy X Uni Health ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการส่งเสริมพัฒนานิสิตอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการเงินและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ครับอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะ
2: ปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่มอหัดใหญ่กันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับโครงการอบรมติดอาวุธทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุอาชญากรรมเสริมกรอบป้องกันให้นักศึกษาติดตามและฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
3: คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือตำรวจสอบสวนกลางจัดโครงการอบรมติดอาวุธทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุอาชญากรรมเสริมเกราะป้องกันให้นักศึกษาเชื่อการเตรียมพร้อมคือการป้องกันที่ดีที่สุดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการให้ความรู้และการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากณห้องระพีพันธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานอาคารสถานที่และกายภาพคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งมีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในคณะโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิเหตุกราดยิงหรือเหตุคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประเมินสถานการณ์ตัดสินใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพดร.อุษาอินทรักษารองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญและการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาในการเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดการบรรยายได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทสราวุธอยู่สบายสารวัตรกองกำกับการสายตรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการสังเกตและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงแนวทางการเอาตัวรอดและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญสถานการณ์คุกคามการรับมือกับสถานการณ์อันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยโครงการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการส่งเสริมความปลอดภัยภายในองค์กรพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความรู้และทักษะให้กับบุคลากรและนักศึกษาโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการส่งเสริมความปลอดภัยภายในองค์กรพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในทุกสถานการณ์โดยตั้งเป้าว่าอย่ารอให้เกิดเหตุมาเรียนรู้เตรียมพร้อมปลอดภัยไว้ก่อนขณะที่พันตำรวจโทสราวุธอยู่สบายสารวัตรกองกำกับการสายตรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเปิดเผยว่าการเผชิญเหตุวิกฤตหรือเหตุอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้การสร้างองค์ความรู้และทักษะการป้องกันตัวที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงไม่กี่วินาทีสามารถรักษาชีวิตของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมหาศาลกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรัวทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราพักกันครูแล้วไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะ

0: รู้หรือไม่โรคร้ายหลายโรคกำลังคุกคามสุขภาพของเราอยู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตล้วนมีสาเหตุจากการกินเค็มเกินไป
1: WHO แนะนำกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโซเดียมมากกว่า 3,500 มิลลิกรัมต่อวัน
0: อย่าปล่อยให้ความเค็มมาทำร้ายสุขภาพของเรา
1: เลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเลือกซื้ออาหารโซเดียมต่ำลดการปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซอสต่างๆทานผักผลไม้เพิ่มใยอาหารช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกาย
2: เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดีห่างไกลโรคลดเค็มไม่เป็นโรค
3: จารึกรอยไทย
4: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับนาคราชลมหายใจแห่งภูมิปัญญาและจิตวิญญาณอีสานติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
5: แผ่นดินอีสานดินแดนที่แห้งแล้งไม่อาจกลืนกินความงดงามทางจิตวิญญาณรากเหง้าของบรรพชนถูกทักทอผ่านเสียงแคนเส้นไหมและหยาดเหงื่อกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพื่อไม่ให้ลมหายใจแห่งภูมิปัญญาต้องเลือนหายสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและมอบรางวัลนาคราชประจำปีพุทธศักราช2569รางวัลที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาความศรัทธาและพลังแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเบื้องหลังผลงานอันวิจิตรคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยบททดสอบศิลปินหลายท่านใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์คุณค่าของศิลปะที่ตนรักดังเช่นด็อกเตอร์จิรวุฒิบุญช่วยนำผลผู้ได้รับรางวัลสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่ผสานศิลปกรรมเข้ากับเทคโนโลยี
6: เป็นความภูมิใจสูงสุดของผมในตอนนี้เลยเขาว่าได้นะครับที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นเหมือนการพิสูจน์ตัวตนที่เราพยายามมาทั้งชีวิตผมต่อสู้แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ 3D การปั้น3มิติมาตลอด20ปีล้มเหลวบ้างส่วนใหญ่จะล้มเหลวส่วนใหญ่จะล้มเหลวสำเร็จน้อยครั้งมากดีใจที่ผลงานที่ทำให้ผมสำเร็จเนี่ยเป็นผลงานที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตก็แลกมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทไป
5: วัฒนธรรมอีสานไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ในท้องถิ่นแต่ยังคงเดินทางไปไกลถึงระดับโลกผ่านภูมิปัญญาด้านอาหารและวรรณกรรมนางสาวพันชนะวัฒนเสถียรผู้ได้รับรางวัลสาขาอาหารและโภชนาการได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งรสชาติแห่งอีสาน
7: คำว่าอีสานเนี่ยมันทรงพลังมากว่าทีนี้เวลาเราเห็นการเดินทางของอาหารอีสานเนี่ยมันเห็นชีวิตและเลือดเนื้อที่เดินทางไปร่วมกันทั่วโลกเพราะพลังลาวพลังอีสานเนี่ยไปทั่วโลกจริงๆเราเป็นแรงนะคะที่ไปสร้างบ้านแปลงเมืองเราไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับหลายๆที่ทั่วโลกซึ่งแน่นอนส่วนนั้นเนี่ยก็คืออาหารอีสานที่ไปด้วยกันคนอีสานไปไหนก็ต้องไปกับปลาร้านะคะ
5: ขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจันทร์หมื่นศิลปินสาขาภาษาและวรรณกรรมย้ำเตือนให้เราเห็นถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณศิลปินอีสาน
8: คำว่าศิลปินพื้นบ้านอีสานเนี่ยเวลามันอธิบายครับว่าโตศิลปินที่ยืนอยู่หรือพี่น้องที่อยู่ทั้งล่างน่ะเป็นคนที่สามคุ้นคาทั้งอนุรักษ์ทั้งฟื้นฟูวิถีชีวิตความเชื่อของคนอีสานแปลมาเป็นหมอลำแปลมาเป็นไล่ปลาแปลมาเป็นช่างฝีมือต่างๆสี่กับแปลงมาเป็นอาหารจังสี่กับความเป็นศิลปินคันเฮ็ดกับเขานี่คันบ่มีความเป็นศิลปินมันสิบ่แซ่บเด้มันสิบ่สนุกนะ
5: ความงดงามของรางวัลนาคราชไม่ใช่เพียงการมอบโล่เกียรติยศแต่คือการมอบเวทีและเครื่องขยายเสียงให้กับปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณแม่สมใจคงชัยภูมิช่างทอ

0: ผ้าฝีมือเอกที่ยังคงยืนหยัดสืบทอดภูมิปัญญาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ
1: ์มีความภูมิใจมากวันนี้ค่ะไม่คิดเลยว่าจะได้รับรางวัลคนมานอกทำงานทำผ้าไหมค่ะภูมิใจมากเลยค่ะขอขอบคุณสถาบันค่ะที่มองเห็นแม่ว่าแม่มีความสามารถอะไรพอจะสืบสานต่อไปถ้ามีใครจะทำไปได้แม่ก็จะทำสอนให้ได้ทุกหมดทุกคนนั่นแหละ
0: เสียงสะท้อนจากคุณแม่สมใจสอดรับกับเจตนารมณ์ของศิลปินทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นช่างทำแขนหมอลำกลอนหรือหมอลำประยุกต์ทุกท่านล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือต่อลมหายใจให้กับศิลปะของบรรพบุรุษมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนยกย่องเชิดชูผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงดงามของแผ่นดินตราบใดที่กีกระตุกยังคงแกว่งไกวตราบใดที่เสียงแคนยังคงกู่ก้องตราบใดที่ลูกหลานอีสานยังคงจดจำรากเหง้าของตนเองลมหายใจแห่งภูมิปัญญาจะไม่มีวันสูญสลายแต่จะถูกจารึกไว้ในจิตวิญญาณจารึกไว้ในรอยไทยผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
2: ขอบคุณรายงานสารคดีจารึกรอยไทยจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและครบถ้วนนะคะสำหรับช่วงของจารึกรอยไทยเราไปต่อกันเลยนะคุณฟังคุณปัชราในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้ประเด็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณพัชราคะ
4: ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์จินดาบดผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ
2: ค่ะและตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
5: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน
4: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย
2: ์ก็สำหรับประเด็นวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับรายการของเราเป็นหลักเลยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเอก็จัดรายการกันอยู่แล้วจะมีการจัดตั้งความร่วมมือใหม่เนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรยังไงแล้วก็รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายของเราเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่29แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ค่ะต้องเรียนสอบถามท่านผอ.นะคะเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาที่มาและวัตถุประสงค์มีความสำคัญอย่างไรบ้างท่านผอ.เชิญค่ะ
5: ครับก็ขอบคุณคุณพันนิชานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วปีนี้อย่างที่คุณพันนิชาพูดถึงเนาะรายการนี้เราก็เข้าสู่ปีที่29แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในรายการที่มีผู้ฟังหนาแน่นมาโดยตลอดนะครับมันก็เลยทำให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกับแม่ข่ายนะครับในเครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยก็มีการคิดกันว่าเราจะมีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี้นะครับมันก็เลยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของพวกเราครับในการที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารองค์กรและการผลิตสื่อนะครับเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายที่เราจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆในแต่ละมหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบันนะครับมาทำการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สื่อสารร่วมกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนใน54จังหวัดนะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยในจำนวนเครือข่ายที่เรามีนะครับในการออกอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง54จังหวัดทั้ง4ภูมิภาคเลยนะครับซึ่งทีนี้ในจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านว่ารายการนี้ครับหรือเครือข่ายนี้ มันเกิดขึ้นจากการที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ก่อเกิดความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับก็ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2500

0: 41นะครับซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยรายการของเราหรือเครือข่ายของเราก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันครับที่เราได้ไปทำ MOU กันมาเนี่ยหรือมีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเรามีทั้งหมด10สถาบันและ11สถานีนะครับเราก็จะมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวชเคหะใหญ่ครับแล้วก็มีสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวชเคหะปัตตานีนะครับมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธรรมศาสตร์นเรศวรมหาสารคามแล้วก็นครพนมนะครับดังนั้นเนี่ยรายการต่างๆหรือองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีนะครับรับรองว่าได้รับการเผยแพร่อย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงทุกๆคนเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้แต่ละสถาบันเราจะร่วมกันมีบทบาทหรือว่าร่วมผลิตเนื้อหารายการร่วมกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับอาจจะต้องเท้าความไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับด้วยทรัพยากรที่แต่ละสถาบันมีว่าเรามีทรัพยากรอะไรกันบ้างซึ่งหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะก็ทุกมหาวิทยาลัยก็มีงานวิชาการหมดเลยแหละเพราะนั้นจะมาสร้างเครือข่ายกันทําไมนะครับแต่ต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าแต่ละสถาบันเนี่ยมีองค์ความรู้ก็จริงแต่องค์ความรู้ของแต่ละสถาบันจะมีความแตกต่างกันตามพื้นที่และความเชี่ยวชาญนะครับของแต่ละสถาบันอย่างเช่นหากเราต้องการจะรับทราบในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและงานวิชาการต่างๆที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนครับอันนี้เราต้องไปเอาข้อมูลหรือไปใช้ข้อมูลจากทางสถานีวิทยุของมอ.ที่ปัตตานีนะครับหรืออยากได้เรื่องของน้ําท่วมหาดใหญ่
1: ค่ะ
0: แน่นอนเราก็ต้องมาที่มอ.หาดใหญ่นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะรับทราบงานวิจัยหรือข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับผลไม้เมืองเหนืออย่างเงี้ยนะครับเราเองในฐานะมอ.เราก็คงจะมีความรู้ไม่เทียบเท่ากับทางมช.นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากมช.ด้วยซึ่งตรงนี้ครับจะเห็นว่าในแต่ละสถาบันครับก็จะพยายามเฟ้นเอาองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ขึ้นมานำเสนอเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีองค์ความรู้แล้วก็รับทราบกระบวนการทำงานของแต่ละสถาบันพร้อมๆกันนะครับส่วนในเรื่องของการเผยแพร่นอกจากเนื้อหาในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในแต่ละสถาบันนะครับก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเชิงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงนะครับที่แต่ละสถาบันก็จะนำเอาวัฒนธรรมที่งดงามของแต่ละพื้นที่มานำเสนอผ่านทางรายการด้วยดังนั้นรายการนี้อาจจะบอกว่ามีทั้งเนื้อหาวิชาการแล้วก็เนื้อหาในเชิงของชีวิตคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้ง4ภูมิภาคมานำเสนอกันด้วยจากความร่วมมือของทุกสถาบันที่เรามีอยู่ครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็จากที่ท่านผอ.ได้เรียนแจ้งไว้นะคะว่าแต่ละสถาบันแต่ละภูมิภาคก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปมันก็จะส่งผลให้รายการของเราแตกต่างจากสื่อทั่วไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นรายการโดยทั่วไปท่านจะพบว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะเป็นแนวข่าวสารสนเทศที่ไม่ว่าท่านจะฟังช่องไหนที่ไหนอาจจะได้เนื้อข่าวเดียวกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันในมุมของผู้นําเสนอหรืออรรถรสที่เกิดขึ้นจากผู้นําเสนอแต่ในมุมของรายการนี้ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะเราคือสถานีเดียวและเป็นรายการเดียวนะครับที่นําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการจากพื้นที่จริงๆดังนั้นข้อมูลที่ทุกท่านจะได้รับจะเป็นข้อมูลตรงจากพื้นที่นั้นๆไปฟังจากรายการอื่นไปฟังจากสถานีอื่นก็จะได้อรรถรสแล้วก็ได้องค์ความรู้ไม่เท่ากันกับที่อยู่ในรายการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาของเรานะครับนอกจากนี้ครับเนื่องจากว่าเราใช้ทรัพยากรบุคคลนะครับจากแต่ละพื้นที่จริงๆดังนั้นมันก็จะมีบุคลิกหรือลักษณะหรืออรรถรสและอารมณ์ของแต่ละพื้นที่ที่แสดงออกมาทําให้คุณผู้ฟังทั้ง54จังหวัดเนี่ยได้รับรู้พร้อมกันว่าวัฒนธรรมหรือบุคลิกลักษณะของคนในแต่ละพื้นที่ที่เป็นเจ้าของรายการณเวลานั้นๆจะมีลักษณะอย่างไรนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพี่น้องประชาชนในบ้านเราในการที่จะทําความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะมี4ภูมิภาคแต่ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมประจำถิ่นของตนเองซึ่งหลายครั้งมันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับดังนั้นรายการนี้น่าจะเป็นสื่อหนึ่งครับ

0: ที่ทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันในความเป็นคนไทยด้วยกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนอกจากเราเรียนรู้เรื่องข้อมูลนะคะจากความหลากหลายแล้วก็ในส่วนวิชาการงานวิจัยแล้วก็ทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยการผลิตเนื้อหารายการที่พอเราจะเป็นสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาแล้วเนี่ยค่ะมันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือต้องขยายเครือข่ายอย่างไรต่อไปหรือแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่จะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์มีแนวทางอย่างไรอีกบ้างคะ
0: ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจากที่เราไปทับข้อตกลงกันมาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับความกรุณาอย่างมากๆเลยครับจากท่านรักษาการแทนท่านรองเลขานะครับของทางกสทช.มาเป็นประธานในพิธีให้นะครับซึ่งท่านก็ได้ให้แนวคิดสำหรับการพัฒนาเรามาด้วยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งครับที่คิดว่ารายการนี้และเครือข่ายนี้จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับก็คือจากการที่เรามีเครือข่ายรวมกลุ่มกันของแต่ละสถาบันทั้ง10สถาบันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดพลังอำนาจเกิดความสามารถอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าความสามารถในการต่อรองและการนำเสนอแนวคิดนะครับเพื่อ
1: ค่ะ
0: การพัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศของเรานะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ให้เป็นแนวคิดของทางเรามาว่าเอ๊ะหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยลองพยายามที่จะมานั่งตกผลึกร่วมกันนะครับในเรื่องของแนวทางการทำงานของเครือข่ายของเราว่าเราจะเสนออะไรให้กับภาครัฐบ้างแล้วสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องขอการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติมมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนแล้วครับว่ามันก็คงไม่พ้นเรื่องของงบประมาณนะครับแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้ครับเราก็จะพบว่าในเครือข่ายสถาบันของเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้คสทช.แล้วก็อยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกันก็คือเราไม่สามารถที่จะมีโฆษณาหรือแสวงหารายได้จากการดําเนินงานได้ซึ่งตรงนี้ครับการที่เรามาสร้างเครือข่ายก
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: มันกลายเป็นการทําให้เราเกิดความสามารถในการต่อรองแล้วก็สามารถจะส่งข้อมูลย้อนกลับให้ดักทางภาครัฐได้เพื่อที่จะมีการเรียกร้องนะครับบางอย่างเพิ่มเติมที่จะให้แต่ละสถานีแต่ละสถาบันสามารถที่จะดําเนินการในการส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้เป็นภาระกับตัวสถาบันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านยังให้แนวคิดเราเพิ่มเติมด้วยครับว่าจริงๆแล้วนอกจากจะร่วมกันในสถาบันของมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งถ้าขยายเพิ่มเติมได้ทั่วประเทศทั้งในเชิงของทั้ง3กลุ่มสถาบันทั้งกลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยเดิมนะครับทางกลุ่มราชภัฏแล้วก็กลุ่มทางราชมงคลร่วมกันด้วยเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นทั้งนี้ท่านก็เลยให้แนวคิดต่อว่านอกจากอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วมีกลุ่มภายนอกอื่นๆที่เป็นสถานีสาธารณะเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรแล้วก็รวมพลังกันตรงนี้ได้เราก็เลยมองว่าตรงนี้ครับน่าจะเป็นทิศทางของการเดินต่อไปในอนาคตของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็จะเห็นว่านอกจากเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาแล้วนะคะที่ท่านผอ.แจ้งไปท่านรองกสทช.เนี่ยก็ได้แนะแนวทางนะคะในการร่วมมือค่ะเพื่อที่จะขยายองค์ความรู้แล้วก็น่าเชื่อถือนะผ่านเครือข่ายไทยยูนิวส์ของเราค่ะนะคะแล้วก็ในยุคที่พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะผอ.คะเครือข่ายของเรามีแนวทางในการนําเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่หรือว่ากลุ่มปัจจุบันเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
0: โอ้คำถามนี้ดีเลยครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังมีแนวคิดอยู่ว่าเอ๊ะก็เป็นแค่สถานีวิทยุมันจะได้อะไรมากมายขนาดนั้นจริงเหรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครฟังแล้วคลื่นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าโอเคในมุมของสถานีวิทยุและสื่อกระจายเสียงแบบวิทยุถ้าในสถานการณ์ปกตินะครับอาจจะมีช่องทางให้คุณผู้ฟังรับฟังข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางทางดิจิตอลทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เวลาอยู่ในภาวะวิกฤตเนาะอยู่ในภาวะวิกฤตหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยท่านจะพบว่าสถานีวิทยุเป็นเพียงสื่อเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังคงดำรงอยู่แล้วก็สามารถจะส่งข้อมูลได้แต่ตรงนี้ครับมันก็เป็นจุดบอดของทางเราเหมือนกันว่าพอเป็นอยู่ในภาวะปกติทั่วไปเนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่ได้เปิดเข้ามาฟังวิทยุนะครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับทางทรัพยากรบุคคลของเราที่ทรงคุณค่ากันทุกท่านเนี่ยเราก็มีความสามารถมีทักษะอื่นๆกันเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยนำ

0: วมตัวกันในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่มเข้ามาซึ่งเริ่มต้นจากรายการนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านอกจากจะฟังได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วเนี่ยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ในไลฟ์ของผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ของแต่ละสื่อด้วยนะครับรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราก็มีการมองไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มของวิทยุออนไลน์ที่จะเป็นของเราเองนะครับซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับสถานีวิทยุหาดใหญ่นะครับ88เมกะเฮิรตซ์ของเราเนี่ยท่านก็จะพบว่าเรามีตัวแอปพลิเคชัน PSU Broadcast นะครับที่ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เพราะฉะนั้นท่านอยากฟังวิทยุมอ.นะครับท่านไปเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับประเทศไหนก็ตามท่านก็ยังสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามารับฟังเสียงจากรายการของเราได้ตลอดเวลารวมทั้งภาพและเสียงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเริ่มต้นด้วยการทำแอปพลิเคชันนี้ครับมันก็กลายเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาแอปพลิเคชันมาแน่นอนว่ามันต้องมีตัว API ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าทางสถาบันใดจะเปิดแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมออกมาอย่างเช่นเหมือนมอเองก็จะมี PSU App ด้วยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอปก็คือเป็นแอปพลิเคชันใหญ่สำหรับการรวมทุกบริการเข้าไว้ด้วยกันสถานีวิทยุของเราก็เอา API จากสถานีวิทยุเนี่ยครับไปแปะลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่อยู่ใน PSU App เช่นกันดังนั้นเนี่ยการที่เราพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลแบบนี้มันเป็นการช่วยกระจายโอกาสแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงรายการของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับจากสถานีวิทยุมอ88เราก็หวังว่าต่อไปเนี่ยวิธีการนี้แนวทางนี้ก็จะมีการขยายต่อไปให้กับสถานีวิทยุอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ
1: อาจารย์คะในช่วงท้ายอีกสัก 2-3 นาทีอาจารย์ฝากประเด็นเพิ่มเติมสำหรับความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษาที่เราผนึกกำลังกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็ความร่วมมือต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็เป็นทิ้งท้ายไว้ก็แล้วกันนะครับจากการที่เราได้ไปร่วมเสวนากันด้วยในวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันของสถานีแต่ละสถาบันนะครับอย่างเช่นมอเกษตรกับธรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีระบบ AM อยู่แล้วก็ยังเน้นอยู่ในระบบ AM เขาก็มีการพัฒนาจากระบบ AM เคลื่อนย้ายมารับเขาเรียกเป็นการผลิตสื่อเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดของทางสถานีนอกจากนั้นบางสถาบันเนี่ยต่อให้มีสถานีวิทยุอยู่แล้วแต่เนื่องจากโครงสร้างของการจัดการหรือการบริหารของแต่ละสถาบันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับบางสถาบันเนี่ยก็นำเอาสถานีวิทยุเนี่ยไปอยู่ภายใต้หน่วยงานที่เป็นคณะบางสถาบันก็นำมาอยู่เป็นภายใต้หน่วยงานของระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนี้ด้วยความแตกต่างกันนี้ครับมันเป็นความท้าทายสำหรับเรามากว่าในการดำเนินงานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความแตกต่างนี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะดำเนินกิจกรรมผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของเราผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ทำยังไงที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทั้ง11สถานีไปด้วยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นความท้าทายก็คือเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการฟ้องสื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงจริงที่เกิดขึ้นว่าการทำงานในระดับสื่อวิทยุแบบนี้นะครับหรือการจะออกออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราทำงานไม่ได้เลยครับถ้าเราขาดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายหน่วยงานเราพบว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดแน่นอนในเรื่องของงบประมาณต่างๆและการสนับสนุนนะครับซึ่งในส่วนนี้คิดว่าเป็นความท้าทายหนึ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันใน10สถาบันเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังส่วนกลางด้วยเพราะว่าอันนี้อย่างที่เราเรียนข้างต้นว่าท่านรักษาการเลขาท่านก็ให้ไอเดียไว้ว่าเราก็สามารถจะรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องได้ในเรื่องของการขอการสนับสนุนบางอย่างจากกสทช.ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มันมี impact มากพอนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความท้าทายใหญ่ๆ2ความท้าทายครับกับอีกอันนึงสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือว่าเนื่องจากเราเข้าใจว่ามันมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันคงไม่ได้จบแค่มีแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานสถานีวิทยุจะดำรงอยู่ได้เนี่ยก็คือการต้องพัฒนาทักษะของบุค

0: คลา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: รของทุกสถานีให้เท่าเทียมกันแล้วไปด้วยกันหรือมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกันได้เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับการพัฒนาวิทยุของเราต่อไปนะครับก็ฝาก
1: อ
0: ท
1: า
0: ุก
1: จ
0: ท่
1: า
0: าร น
1: ย์
0: นะครับให้กำลังใจกับเครือข่ายนี้ด้วยอาจจะไม่ได้เป็นเครือข่ายน้องใหม่เสียทีเดียวแต่เป็นเครือข่ายที่น่าจะมีความเป็นทางการครั้งแรกที่อย่างมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ยังคงต้องการกำลังใจการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกๆท่านในการจะผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านในภาพรวมต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะนะคะก็เป็นความตั้งใจของทีมงานทุกๆมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเราเลยนะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์จินดาบดผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณผอ.มากๆ
0: ข
2: เล
0: อบ
1: ย
0: คุ
1: ค
0: ณ
2: ่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่
1: ค
0: าน
1: ่ะส
0: คว ร
1: ัสด
0: ั
1: ี
0: บ
1: ค่ะ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณภัสราคะแล้วตอนนี้หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะติดตามรับฟังรายการได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณวันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากวิทยุมออหัดใหญ่คุณภัสรายิ่งดำนุ่นจากวิทยุมอปัตตานีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีศึกษาธิการเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีรัฐมนตรีการศึกษาอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Dropout ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจากวาระแห่งชาติของประเทศไทยไปสู่ภารกิจร่วมของภูมิภาคโดยกล่าวว่าประเทศไทยได้เร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลพร้อมกับนำประสบการณ์จากโครงการ Thailand Zero Dropout มาต่อยอดสู่ Thailand Zero Dropout Plus และเสนอให้อาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียน Zero Dropout โดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันทั้งระบบฐานข้อมูลสำหรับคัดกรองและติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบตลอดจนรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เยาวชนในภูมิภาคสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมกับบริบทชีวิตของแต่ละคนแม้ประเทศไทยจะเตรียมส่งมอบตำแหน่งประธานคณะทำงานอาเซียนด้านเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นให้แก่บรูไนดารุสซาลามในปี2028แต่ไทยจะยังคงเดินหน้าผลักดันข้อริเริ่มอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์อย่างต่อเนื่องบอร์ดติดตามการดำเนินงานเตาเผาขยะอุตสาหกรรมบางปูมีมติรับทราบผลตรวจคุณภาพอากาศนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมเตาเผาขยะอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการมีมติรับทราบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณการใช้สารเคมีการเผาทำลายของกลางเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับทราบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์โดยยืนยันว่าปลอดภัยตามมาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทอัคคี

ประการจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามสัญญาให้ดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์โดยมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้แทนบริษัทอัคคีประการเข้าร่วมในการพิจารณาการดำเนินงานและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำยูเครนสั่งปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดพ้นจากตำแหน่งหลังเผชิญกระแสกดดันจากการปลดรัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับความนิยมจากประชาชนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้สั่งปลดพลเอกอเล็กซานเดอร์ซีสกีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนวัย60ปีพ้นจากตำแหน่งหลังจากเซเลนสกีเผชิญกระแสกดดันจากกลุ่มผู้ประท้วงที่ลงถนนคัดค้านการสั่งปลดมิโคไลเฟโดรอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวยูเครนและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้สร้างความตื่นตัวให้กระทรวงกลาโหมและมุ่งมั่นปฏิรูปกองทัพพร้อมกับปราบปรามการทุจริตและเซเลนสกีได้ประกาศแต่งตั้งพลตรีมิคาโลดราปาตีวัย43ปีขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่และหลังได้รับการแต่งตั้งดราปาตีได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทุ่มเทอย่างเต็มที่และเคารพต่อผู้ที่กำลังปกป้องประเทศอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้เขายังได้ขอบคุณซีสกีสำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพยูเครนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: วันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากไฮดรานะครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงทักทายและสวัสดีเช่นเคยครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสอง
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: 2เพลงเริ่มต้นนะครับพูดถึงเรื่องของวันหยุดยาวอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่แบบโอ้โหหลายๆคนนี่วางแผนกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับได้ปฏิทินมาก็วางแผนแล้วว่าจะหยุดวันไหนบ้างนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับในช่วงของวันหยุดด้วยและใครที่กำลังทำงานกันอยู่นะครับจุฬาเรดิโอพัสของเรา FM 101.5 MHz ก็ยังเป็นเพื่อนคุณนะครับติดตามฟังกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง3 ทุ่มเลยและช่วงบ่ายแบบนี้ก็มีเพลงมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณด้วยส่งมาได้นะครับที่022183975-7ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พยายามหาเพลงมาสร้างบรรยากาศนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานกันอยู่เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยนะครับมีเสียงคลื่นบ้างมีเสียงทะเลบ้างจริงๆหลายคนบอกว่ายิ่งทำให้อยากไปเที่ยวนะครับไม่เป็นไรเราใช้เสียงในการบำบัดได้ในช่วงเวลาของเพลงครับทาง FM 101.5 MHz และคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนอีกเป็นการเติมเต็มความสุขให้กันก็ส่งมาได้นะครับในทุกช่องทางเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกด้วยหรือใครที่กำลังทำงานกันอยู่หรือว่ากำลังเดินทางหรือว่ากำลังทำอะไรที่แบบว่าอยากจะพักนะครับช่วงเวลาของเรายินดีมากๆเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มความสุขให้กันแบบนี้กับช่วงเวลาของเพลงเก่าที่ทำให้เรามีความสุขครับ

พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบ้านเราก็ยังที่สุดแน่นอนหลายๆคนอาจจะมีการวางแผนกันไปเที่ยวแล้วก็มีอีกหลายที่ในเมืองไทยที่ยังไม่ได้ไปนะครับพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ได้รับรางวัลแล้วก็จัดอันดับระดับโลกนะมีหลายเวทีมากๆเลยอย่างสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกก็คือเกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับยังไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็หมู่เกาะลันตานะครับที่จังหวัดกระบี่อันนี้คว้ารางวัลเลย Green Destination Story Award 2026นะครับสาขา Natural and Sceneryจากเวที ITB นะฮะที่กรุงเบอร์ลินนะฮะประเทศเยอรมนีด้วยโอ้โหสุดยอดมากก็เป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยไปเหมือนกันเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบเดียวกันคืออยากจะไปเที่ยวแต่มีอีกหลายที่ในเมืองไทยที่ยังไม่ได้ไปนะครับนอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนี่ยยังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะครับนี่ก็คือที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าในบ้านเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายทีเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลในปี2568แล้วก็69ด้วยนะครับยังมีที่ไหนบ้างที่คุณผู้ฟังอยากไปและยังไม่ได้ไปนะครับหรือว่าใครที่ไปมาแล้วอยากจะแบ่งปันกันก็ส่งมาได้แต่ช่วงเวลาของเพลินเพลงครับเรายังไปไม่ได้ใช่ไหมฮะตัวไปไม่ได้แต่ใจเราถอดจิตไปได้นะครับยังไงเดี๋ยวหาบรรยากาศให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขร่วมกันแบบนี้นะครับผ่านช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณครับ

มีหนึ่งข้อความบอกอันนี้จริงกว่านะฮะแม้จังหวัดตัวเองยังไปไม่ครบทุกอำเภอเลยจริงๆนะฮะอ่ะยังมีอีกหลายที่ครับเราสามารถเติมเต็มความสุขได้ในทุกพื้นที่นะครับเพียงแค่ใจพร้อมกายพร้อมแล้วก็เงินพร้อมครับเอาละครับเดี๋ยวลาทิ้งท้ายกันไปให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณแบบนี้นะครับเรามาติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเทเรากันต่อนะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุนทรศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตแวรารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้ว

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: ราชาคือสีสง่าอาณาจักรศูนย์รวมความจงรักทุกศาสนาศูนย์รวมความภักดีในชีวาพระเมตตาปวงประชาทั่วหน้ากันพลังการปิดทองหลังพระด้วยความวิริยะทรงสร้างสรรค์ความผาสุกประสบกนิกรนับอนันต์คือความมุ่งมั่นในพระทัยพระราชกิจที่ทรงธรรมท่าประมวลอาจจะไม่ครบถ้วนดังใจได้แต่ทุกเรื่องที่ทรงธรรมผลเกริกไกรสำนึกในดวงจิตนิจการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชาผู้การุณมหาศาลขออัญเชิญพระไตรรัตน์อภิบาลให้ทรงพระเกษมสำราญโสธิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความฝันอันสูงสุดรายการสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานนะคะ

พระสุนทรสนานเพลงนั้นกลิ่นราตรีนะคะแล้วเมื่อวานนี้ไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะก็เลยต่อให้อีกเพลงหนึ่งเพลงเดียวกันที่เป็นเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เป็นเพลงที่ท่านรักมากเช่นเดียวกันนะคะกลิ่นราตรี

กลิ่นราตรีที่คุณมันทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติท่านบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2481นะคะแผ่นตรากระต่ายค่ะเราก็ยังคงมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงของท่านนะคะมีอีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะที่ท่านได้บันทึกไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะรำลึกถึงท่านกันฟังเพลงอะไรกันต่อคะหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกฟังเพลงสั่งรักที่คุณมันทนาโมรากุลท่านร้องไว้เป็นเพลงในละครเรื่องผู้ชนะ10ทิศเล่นที่เฉลิมนครในยุคแรกเลยนะคะ

สั่งรักค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงรักของคุณวัฒนาโมราคุณศิลปินแห่งชาตินะคะและก็มาถึงเพลงของท่านหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ค่ะที่เป็นเพลงในแนวแจ๊สไม่มีใครร้องคุณวัฒนาท่านบอกว่าเพลงนี้เก๋มากคุณวัฒนาโมราคุณท่านก็เลยร้องเองแล้วก็บอกว่าชอบมากเช่นเดียวกันฟังสิ้นรักสิ้นสุขค่ะ

สิ้นรักสิ้นสุขนะคะที่ได้ฟังไปแล้วเป็นเสียงร้องของคุณมัณฑนาโอรากุลศิลปินแห่งชาติที่ท่านบอกว่าเป็นเพลงเก๋แล้วก็ชอบมากอีกเพลงหนึ่งคุณมัณฑนาท่านก็ชมว่าเป็นเพลงที่เก๋อีกเพลงหนึ่งนะบอกว่าเพลงนี้เก๋มากท่านจักรหมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสิรินะคะคุณมัณฑนาก็เล่าว่าแต่งแล้วก็ส่งมาให้ในวันอัดเสียงต้องตั้งสแตนวางเนื้อร้องคู่กับหัวหน้าหัวหน้าคือคุณครูเอื้อนะคะถ้าทั้งที่ไม่เคยร้องมาก่อนก็ต้องอัดเสียงเสร็จได้ในทันทีทำนองเพลงนี้มีครึ่งเสียงร้องยากแต่ตั้งแต่ร้องแล้วก็ไม่มีใครนำมาอัดเสียงอีกเลยเชิญฟังสวนรักค่ะ

ส่วนรักค่ะร้องคู่กับคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะคะคุณมันทดาโมรากุลท่านมีเพลงสนุกสนุกด้วยนะนั่นจะทำนองสนุกสนุกจังหวะสนุกสนุกที่ท่านบอกว่าเพลงนี้ซ้อมแล้วอัดเลยโดยที่ไม่เคยร้องมาก่อนเพราะว่าแต่เดิมคุณสุปานีเป็นผู้ร้องไว้

รักขนองของก้านี่แหละค่ะที่คุณมัณฑนาท่านเล่าเอาไว้ว่าเดิมคุณสุปานีร้องคู่กับคุณเลิศนะคะแต่พอวันที่ต้องมาบันทึกเสียงครูเอื้อก็ให้ร้องฉะนั้นซ้อมแล้วก็อัดเลยโดยที่ไม่เคยร้องมาก่อนสนุกสนานมากเลยนะคะรักขนองของก้ามีอีกเพลงหนึ่งรอยร้าวเพลงนี้คุณมัณฑนาก็เล่าไว้ว่าคุณสุรพลพรภักดีเป็นคนพิการทางสายตามาหาท่านที่ร้านเสริมสวยมัณฑนาแล้วก็ขอร้องให้ช่วยร้องให้ร้องกับวงสุรพลพรภักดีเพลงนี้ค่ะรอยร้าว

ได้ฟังรอยร้าวกันไปแล้วนะคะไม่เคยได้ฟังเลยใช่ไหมคะตอนนี้จะชวนกันไปรับประทานอาหารกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะที่นี่อาหารอร่อยมากมายเลยทีเดียวเลือกได้ตามสบายชอบแบบไหนเลือกกันไปเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนั่งสบายๆไปกันหลายๆคนก็สนุกสนานดีนะคะกาแฟรสชาติดีคอกาแฟจะชอบที่รีโน่มากเลยล่ะค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของรีโน่ All Day Dining Cafe 02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะส่งคุณนัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คุณมัทนาท่านบอกว่าร้องไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490เป็นเพลงในละครสมัยนั้นคุณมัทนาเล่นละครอยู่3คณะคือจามรของครูเวสุนทรจามรจารุกนกของคุณพศจารุวณิชจิตเสนของคุณจิตเสนชายาคำไม่แน่ใจว่าร้องกับคณะใดแน่แต่ก็เป็นเพลงไพเราะเพลงนี้ค่ะยามห่างกัน

ทางที่ต้องกลับงานของครูสุรัตน์ภุกเวศกับเสียงร้องของคุณวรรธนาโปรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะท่านก็จากไปแต่ว่างานของท่านยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปนะคะและโดยเฉพาะในเวลาของสุกันธรานี่ท่านผู้ฟังก็จะชอบมากเช่นเดียวกันนะคะรำลึกถึงท่านหลายท่านเลยที่จากไปแล้วแต่ยังมีงานให้เราได้รำลึกถึงความทรงจำของแต่ละท่านก็จะอยู่เสมอๆไม่ว่าจะจากไปไกลแค่ไหนนานแค่ไหนหรือว่าเพิ่งจากไปอะไรอย่างนี้นะคะความดีความงามยังคงอยู่ตลอดไปนะฮะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีผลงานให้ได้รำลึกถึงกันก็จะยังไม่มีใครลืมไปง่ายๆเลยนะคะเวลาของสุกันเถอะเราก็จะมีเพลงของหลายท่านที่ท่านผู้ฟังมักจะถามถึงเสมอๆนะคะแล้วก็หลายท่านก็จะบอกว่าใครจะไปไหนก็ตามความทรงจำต่างๆที่ดีจะมีให้กันตลอดไปอย่างเช่นคุณวรรธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติท่านมีเพลงเพราะๆกล่อมเราให้เรามีความสุขก็ต้องขอบพระคุณท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะทั้ง3ท่านเลยทั้งคุณวรรธนาโมรากุลคุณจันทนาโอบายวัฒน์และครูเอื้อสุนทรสนานลอยลำสำราญ

ลอยลำสำราญค่ะจากคุณมันธนามุรากุลคุณจันทนาอุบายวาทและครูเอื้อสุนทรสนานคราวนี้ฟังเสียงร้องของคุณวรนุชอารีลองคิดดู

โลกหลับเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะเดี๋ยววันที่2เดือนหน้า2สิงหาคมจะถึงอยู่แล้วนะคะเตรียมพบกับคอนเสิร์ตร้อยบรรเลงเพลงวรรณกรรมสุนทราภรณ์ก็ฟังเพลงเพราะๆกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะเวลา14นาฬิกาค่ะตอนนี้ก็จองบัตรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้0812851427 0812851427จะได้เพลิดเพลินมีความสุขกันนะคะกับเพลงของสุนทราภรณ์ค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังขยี้ใจเสียงร้องของคุณเรืองทองทองลันธมศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะคะมีความสุขกันต่อกับชั่วโมงที่2ของสุกันเทราวค่ะ

จุลบุษบาทและคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์ค่ะทีนี้ก็มาต่อกันกับคุณยันยงเสลานนท์เพลงนี้มีผู้ถามถึงไว้พริ้วลมวอน

็นอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ได้ฟังนานแล้วคุณชาลีช่วงวิทย์นะคะสดใสเสมอแล้วเพลงนั้นโพ้นขอบฟ้าฟังเพลงกันไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปให้มีความสุขนะคะเพิ่มพลังจริงๆหูเมื่อวานเหนื่อยกลับมาถึงบ้านปั๊บรีบดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนั่งสักพักหนึ่งชื่นใจสบายใจหายเหนื่อยไปเลยค่ะหลายท่านก็บอกอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกมาร้อนๆกลับมาถึงที่บ้านนั่งพักสักครู่หนึ่งดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเย็นๆช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วที่ดีมากๆเลยคือมีการวิจัยกันมาแล้วว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีส่วนช่วย

เรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมฉะนั้นนอกจากฟังเพลงร้องเพลงร้องตามเพลงโยกไปเยกมาแล้วดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟด้วยสบายใจได้สมองไม่เสื่อมฟังเพลงกันต่อนะคะมีผู้รอฟังเพลงรักเอ๋ยรักข้าจากคุณเสาหลีปกาพันธ์ค่ะ

นรักฝนเศร้างานของครูมณัฐปิติสารศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะต่อกันกับฝันกลางฤดูฝนก็ยังคงเป็นงานของครูมณัฐปิติสารนะคะ

เสียงร้องของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลกับฝันกลางฤดูฝนค่ะแล้วก็จะต่อด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพยังคงเป็นงานของครูมนัสอยู่นะคะเหมือนคนละฟากฟ้า

เพลงไฟรักจากคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งงานของครูมนัสปิติสารเพราะๆทั้งนั้นเลยอดนึกถึงเสน่หาอีกไม่ได้ฟังเสน่หาค่ะแล้วก็เตรียมอาหารไปด้วยเลยนะคะจะทอดอะไรจะผัดอะไรน้ำมันพืชโอลีน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาตินะคะปรุงอาหารได้อร่อยไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ยังดูแลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะ

ชมละเวงเสียงแล้วของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายค่ะจะลากันไปกับคุณสุชาติชวังกูลชั่วฟ้าดินสลายพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุขกันเถอะราวต่อนะคะหลายท่านก็คงจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดกันบ้างอะไรบ้างช่วงนี้โอ้หยุดยาวเลยจริงๆก็มีความสุขกันไปไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับสุขกันเถอะราวได้หรือระหว่างเดินทางก็ฟังสุขกันเถอะราวไปได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่น้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเวลาที่คนเราเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าปวดเมื่อยนะครับหลายคนทีเดียวนะครับที่มักนึกถึงวิธีการพื้นฐานเช่นการประคบร้อนหรือว่าการประคบเย็นแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทั้งสองวิธีนี้แตกต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้ในสถานการณ์ไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดการประคบร้อนและการประคบเย็นนั้นไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการลดอาการบวมอาการอักเสบและช่วยฟื้นฟูร่างกายมาดูกันนะครับว่าการประคบเย็นนั้นควรจะประคบเมื่อไหร่นะครับการประคบเย็นนั้นนะครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บเฉียบพลันเช่นข้อเท้าพลิกกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือว่าฟกช้ำเนื่องจากว่าความเย็นจะช่วยลดอาการบวมอักเสบและช่วยชะลอการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่บาดเจ็บซึ่งการประคบเย็นนั้นก็เหมาะสมสำหรับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นใหม่ๆเช่นเกิดขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกแล้วก็เหมาะสำหรับอาการฟกช้ำอาการบวมหรือว่าอาการอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การประคบเย็นนั้นก็จะช่วยลดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อซึ่งวิธีการก็อาจจะใช้แผ่นเจลประคบเย็นหรือว่าผ้าห่อน้ำแข็งที่แช่ไว้ในช่องแช่น้ำแข็งวางบริเวณที่ต้องการประมาณ 10-15 นาทีต่อครั้งและควรหลีกเลี่ยงการประคบที่เดิมต่อเนื่องเกิน20นาทีเพราะอาจจะทำให้เนื้อเยื่อผิวหนังถูกทำลายได้นะครับข้อควรระวังของการประคบเย็นก็คืออย่าวางน้ำแข็งหรือเจลเย็นโดยตรงบนผิวควรจะมีผ้าห่อหุ้มเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติมาดูกันนะครับว่าการประคบร้อนนั้นควรจะทำเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วการประคบร้อนนั้นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน

และคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัวนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังเช่นปวดหลังปวดคอหรือว่ากล้ามเนื้อล้าซึ่งการประคบร้อนนั้นก็เหมาะสำหรับอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บที่ผ่านระยะแรกคือ48ชั่วโมงขึ้นไปเหมาะสำหรับกล้ามเนื้อที่ตึงหรืออาการเจ็บเรื้อรังและเหมาะสำหรับการคลายปมกล้ามเนื้อหรืออาการปวดตามข้อต่อซึ่งวิธีการก็คือใช้แผ่นเจลประคบร้อนหรือว่าผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วก็วางบนบริเวณที่ต้องการประมาณ 15-20 นาทีควรเปลี่ยนตำแหน่งที่ประคบเป็นระยะเพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ข้อควรระวังนะครับคืออย่าใช้น้ำร้อนจัดหรือเจลร้อนโดยตรงกับผิวหนังพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่าแผลเปิดนะครับดังนั้นนะครับการเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการประคบร้อนและประคบเย็นก็คือถ้าเป็นการประคบเย็นก็ควรทำในช่วง24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแรกเพื่อควบคุมอาการบวมและอักเสบส่วนการประคบร้อนนั้นก็ทำได้เมื่อมีอาการเริ่มทุเลาทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการฟื้นฟูตัวอย่างนะครับเช่นถ้ามีอาการข้อเท้าพลิกก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการประคบเย็นใน48ชั่วโมงแรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัวหรือถ้าเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาก็เริ่มด้วยการประคบเย็นเพื่อลดการอักเสบต่อมาค่อยประคบร้อนหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว48ชั่วโมงถ้าสมมุติว่ามีอาการปวดหลังจากการทำงานหนักก็อาจจะใช้ประคบร้อนเพื่อช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออะไรทำนองนี้นะครับสำหรับข้อควรระวังสำหรับการประคบทุกรูปแบบก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการประคบบนแผลเปิดหรือบริเวณที่ผิวหนังอ่อนแอควรจะใช้แผ่นประคบที่สะอาดและเปลี่ยนเมื่อรู้สึกไม่สบายและถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับท่านผู้ฟังครับการประคบร้อนและการประคบเย็นเป็นวิธีการที่ง่ายและปลอดภัยในการดูแลอาการบาดเจ็บและปวดเมื่อยเพียงแต่ต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทั้งนี้ก็จะได้ช่วยทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาได้ตามเรื่องราวและข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นนะคะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: วันนี้มีข่าวเดียวค่ะเป็นเรื่องของคำกล่าวสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงนะคะจีนบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมืออันเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชาชาติจีนค่ะ
1: เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIคำกล่าวสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมืออันเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชาชาติจีนงานด้านกิจการชาวจีนพ้นทะเลเป็นภารกิจระยะยาวและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนโดยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด

0: กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฉันมิตรกับต่างประเทศและดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาของยุคสมัยมาโดยตลอดนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18เป็นต้นมาคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางได้วางแผนรวมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในเรื่องการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบศตวรรษพร้อมทั้งกำหนดแนวทางใหม่และข้อกำหนดใหม่ในการส่งเสริมงานด้านกิจการชาวจีนพ้นทะเลเพื่อรวมกำลังและจิตใจของชาวจีนพ้นทะเลในการร่วมสานฝันของจีนให้เป็นจริงการนำถ้อยแถลงสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงว่าด้วยงานด้านกิจการชาวจีนพ้นทะเลมาปฏิบัติอย่างจริงจังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศได้ดำเนินนโยบายด้านกิจการชาวจีนพ้นทะเลของพรรคและประเทศตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนพ้นทะเลอย่างครบถ้วนโดยยึดการพัฒนาประเทศเป็นภารกิจสำคัญเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวจีนพ้นทะเลและผู้เดินทางกลับประเทศรวมถึงครอบครัวผลักดันให้ชาวจีนพ้นทะเลมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศจีนในทุกสาขาพร้อมยกระดับมาตรการบริการชาวจีนพ้นทะเลอย่างต่อเนื่องจนทำให้งานด้านกิจการชาวจีนพ้นทะเลบรรลุผลสำเร็จใหม่อย่างต่อเนื่องวันที่10กรกฎาคมนิทรรศการพิเศษแม้อยู่ห่างไกลนับหมื่นลี้เหมือนอยู่ใกล้เพียงสายน้ำเดียวกันนิทรรศการอุปกรณ์ประกอบภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่าและโบราณวัตถุโพยกวนหรือเฉียวพีได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวจีนพ้นทะเลแห่งประเทศจีนโพยกวนแต่ละฉบับได้ถ่ายทอดความผูกพันอันลึกซึ้งของชาวจีนที่มีต่อบ้านเกิดตลอดจนความรักต่อมาตุภูมิและครอบครัวให้ผู้เข้าชมได้รับรู้อย่างซาบซึ้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมืองซ่านโถมณฑลกวางตงเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุโพยกวนโดยเฉพาะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวจีนพ้นทะเลในภูมิภาคชาวซ่านที่ผูกพันต่อมาตุภูมิและบ้านเกิดพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการสร้างบ้านเกิดมาโดยตลอดเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงกล่าวด้วยความซาบซึ้งว่าความสำเร็จของการปฏิรูปและเปิดประเทศรวมถึงการพัฒนาและการสร้างประเทศของเราไม่อาจแยกออกจากชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากที่ผูกพันต่อบ้านเกิดและมาตุภูมิได้ลักษณะเด่นที่สำคัญของชาวจีนพ้นทะเลคือความรักชาติรักบ้านเกิดพวกเขาฝ่าฟันความยากลำบากในต่างแดนบุกเบิกกิจการด้วยความอุตสาหะอดทนยืนหยัดจนตั้งหลักได้แต่ยังคงห่วงใยบ้านเกิดและครอบครัวเสมอมีเงิน1หยวนก็ส่งกลับมามี10หยวนก็ส่งกลับมานี่คือความเป็นคนจีนวัฒนธรรมจีนจิตวิญญาณจีนและหัวใจของชาวจีน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันมาลับประเด็นวันนี้ค่ะคุณชัยเจนศิลป์ชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเรื่องราวที่อบอุ่นบอกว่ามาจากห่อลูกอมจีนแต่ว่าความอบอุ่นจะมาจากห่อลูกอมอย่างไรอมแล้วไม่ใช่จะหวานหวานหรืออย่างไรแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจขนาดไหนต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับคุณชัยเจนศิลป์และดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนศิลป์คะ
5: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
4: วันนี้นะคะช่วงหน้าร้อนของจีนแล้วนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวนะคะถ่ายทอดเรื่องราวแสนอบอุ่นที่เกิดขึ้นในเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะคะที่เริ่มต้นขึ้นมาจากห่อลูกอมของจีนค่ะ
5: ครับคุณผู้ฟังครับนายคาร์เดมชาวอิตาลีพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนิมิลานคงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ค่อนข้างพิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้ามาเพื่อเช็คอินแต่เข้ามายื่นลูกอมที่ห่ออย่างสวยงามให้เขาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเรื่องราวเรื่องต้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเมื่อคุณซุนนักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังออกจากโรงแรมใน

0: มิลานจู่ๆนายคาเลมก็เรียกให้หยุดที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าและถามว่าคุณเป็นชาวจีนหรือไม่หลังจากที่คุณซุนตอบว่าใช่นายคาเลมก็ขอให้เขารอแป๊บหนึ่งตอนแรกคุณซุนงงเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็เห็นนายคาเลมหยิบห่อลูกอมที่แบนและฉีกขาดเล็กน้อยออกมาแล้วถามว่าจะช่วยเขาหาลูกอมแบบนี้ได้ไหมแน่นอนเขาจะจ่ายเงินให้คุณซุนจำได้ทันทีว่าลูกอมกรอบยี่ห้อฉีฟูจี้ขนมที่คุ้นเคยซึ่งพบเห็นได้ในหลายบ้านของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนคุณซุนรู้สึกสนุกกับเหตุการณ์นี้จึงแชร์เรื่องราวครั้งนี้ในโซเชียลมีเดียพร้อมกับบอกที่ตั้งของโรงแรมสำหรับใครก็ตามที่สมัครใจที่จะช่วยเหลือนายคาเลมสิ่งที่คาดไม่ถึงคือโพสต์ดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีคนโพสต์ตอบด้วยว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่นำลูกอมกรอบฉีฟูจี้ให้พนักงานต้อนรับก่อนหน้านี้ชาวจีนคนอื่นๆที่อยู่ในมิลานหรือวางแผนที่จะไปเที่ยวก่อนเริ่มออกมาบอกเพื่อนชาวเน็ตว่าจะนำลูกอมไปให้เพิ่มชาวเน็ตบางคนใส่ใจอย่างละเอียดโดยเพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ที่อาจมีอยู่ในลูกอมกรอบรสชาติต่างๆในขณะที่บางคนก็แนะนำอย่างติดตลกว่าให้นายคาเดมคราวละไม่กี่ชิ้นก็พอเพื่อให้เพื่อนชาวอิตาลีคนนี้ตั้งตารอที่จะได้อีกในขณะเดียวกันชาวเน็ตจากประเทศอื่นๆก่อนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยแบ่งปันความชื่นชอบในลูกอมกรอบของพวกเขาเอง
1: ต่อมาไม่นานค่ะสื่อสังคมออนไลน์ก็เต็มไปด้วยคลิปวิดีโอการนำลูกอมกรอบมาส่งให้นายคาเรมนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะนำลูกอมกรอบหลากหลายรสชาติมาให้เขาบางครั้งก็แค่ไม่กี่ชิ้นบางครั้งก็เป็นถุงใหญ่ค่ะบางคนถึงกับนำขนมจีนยอดนิยมอื่นๆมามอบให้กับนายคาเรมได้ลองชิมด้วยจากภาพที่ปรากฏนะคะนายคาเรมก็คือมีความตื่นเต้นมากบางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องลูกอมกรอบที่เขาอยากได้เท่านั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือคนแปลกหน้าพูดภาษาต่างกันมารู้จักกันได้เพียงเพราะเศษห่อลูกอมและข้อความสั้นๆข้อความเดียวพร้อมทั้งมอบของขวัญที่แสดงถึงความเอาใจใส่มากมายให้เขาอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของลูกอมเหล่านี้ก็คือการแสดงออกถึงไมตรีจิตที่มีให้กันอย่างแท้จริงเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความโรแมนติกแบบจีนที่อบอุ่นแล้วก็ครอบคลุมค่ะเรื่องราวอันอบอุ่นดังกล่าวนะคะชวนให้นึกถึงกระแสเป็นคนจีนบน TikTok นะคะที่กำลังมาแรงชาวเน็ตต่างชาติหลายคนอาจมีความรู้จำกัดเกี่ยวกับปรัชญาในการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของจีนแต่พวกเขาก็ได้นำเอาวิธีการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมต่างๆของจีนมาใช้เช่นการดื่มน้ำอุ่นและการออกกำลังกายแบบดั้งเดิมเพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเช่นเดียวกับนายคาเรมที่เริ่มต้นด้วยการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับลูกอมกรอบแล้วก็ได้พบกับเรื่องน่าอบอุ่นใจมากมายค่ะเพื่อนชาวต่างชาติกลุ่มนี้ได้เข้าหาความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่ไม่คุ้นเคยด้วยความอยากรู้อยากเห็นความเปิดกว้างและก็ความจริงใจด้วยเหตุนี้จึงได้ค้นพบกับความสุขที่คาดไม่ถึงค่ะ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่จะนำมาพูดคุยในรายการวันนี้คือการเปิดประเทศของจีนนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่ทั่วโลกในโลกปัจจุบันลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นกำลังบั่นทอนการพัฒนาของโลกอย่างร้ายแรงรายงานดัชนีความร่วมมือระดับโลกปี2026ที่เผยแพร่โดยสภาเศรษฐกิจโลกเตือนว่าความร่วมมือระดับโลกในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ประชาคมระหว่างประเทศมองว่าจีนเป็นพลังสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาของโลกเนื่องจากจีนกำลังเร่งส่งเสริมการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมและโอกาสที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายจากลัทธิกีดกันทางการค้าจีนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการเปิดประเทศต่อไปหุ้นส่วนความร่วมมือของจีนมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจีนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการ

0: ค้ากับกว่า190ประเทศและภูมิภาคและจำนวนวิสาหกิจต่างชาติรายใหม่ที่มาเปิดกิจการในจีนเพิ่มขึ้น 19.1% สินค้าผลิตในจีนยังคงได้รับความนิยมจากทั่วโลกโดยการส่งออกสินค้าไฮเทคเพิ่มขึ้น 13.2% การส่งออกสินค้า3กลุ่มใหม่ได้แก่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์พุ่งสูงขึ้นถึง 27.1% การค้าบริการที่เน้นความรู้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่การส่งออกบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในจีนเพิ่มขึ้น 17.1%และการยกเว้นวีซ่าทำให้การท่องเที่ยวจีนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก
1: ด้วยการไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพของสินค้าบุคลากรและข้อมูลของจีนนะคะกำลังแบ่งปันโอกาสการพัฒนาของตนกับทั่วโลกอย่างต่อเนื่องการเปิดกว้างทางสถาบันของจีนก็ได้ยกระดับคุณภาพการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยตั้งแต่การดำเนินการศุลกากรพิเศษทั่วเกาะที่ท่าเรือการค้าเสรีไหหนานไปจนถึงการส่งเสริมการเปิดกว้างทางสถาบันในเขตการค้าเสรีนำร่องมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้ส่งเสริมระบบใหม่สำหรับเศรษฐกิจเปิดที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นการตลาดยึดหลักกฎหมายแล้วก็เป็นสากลรวมถึงนโยบายที่มีความโปร่งใสมั่นคงและคาดการได้ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทแล้วก็นักลงทุนต่างชาติในประเทศจีนรายงานล่าสุดของ KPMG หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดของโลกแสดงให้เห็นว่า 94% ของบริษัทข้ามชาติมีความตั้งใจที่จะลงทุนในตลาดจีนต่อไปการเปิดประเทศของจีนกำลังสร้างแรงผลักดันการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้กับทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยปัจจุบันงานแสดงสินค้าระดับชาติหลายงานก็ได้จัดขึ้นแล้วทั้งงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกจีนงานแสดงสินค้าบริการนานาชาติจีนและงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีนโดยงานแสดงสินค้าเหล่านี้ได้เชื่อมโยงความต้องการจากทั่วโลกแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศความร่วมมือคุณภาพสูงภายใต้ข้อดีเดิม1แถบ1เส้นทางยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเมืองเทคโนโลยีคอนซาในประเทศเคนยาก็ได้รับการขนานนามค่ะว่าซิลิคอนแห่งแอฟริกากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศนี้ด้วยตัวอย่างที่2นะคะศูนย์ฝึกอบรมหลู่ปั้นเป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของจีนเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในต่างประเทศมาตรฐานการสอนของศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวก็ได้รับการบูรณาการเข้ากับระบบการศึกษาวิชาชีพแห่งชาติของนิการากัวแล้วก็ได้รับการส่งเสริมไปทั่วประเทศด้วยตัวอย่างที่3นะคะก็คือทางรถไฟจีนลาวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นโดยพนักงานท้องถิ่นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 67% ของพนักงานทั้งหมดในส่วนของทางรถไฟในประเทศลาวค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรมประเวศลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ๋อฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ขอทบทวนคราวที่แล้วหน่อยนะคะ我们 AA 制吧แปลว่าอะไรคะ
1: 我们 AA 制

0: ีบ่ะเราต่างคนต่างจ่ายค่ะ
1: AA จิหมายถึงต่างคนต่างจ่ายแชร์กัน我们 AA จิบ่ะ
0: 我们 AA จิบ่ะ
1: เอาละเราทบทวนแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้

0: จากพื้นที่ต่างๆของจีนได้ที่นี่มีร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากมายแต่ช่วงที่ร้านอาหารมีคนเยอะเช่นจากเที่ยงถึงบ่ายสองหรือจากห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มเรามักจะต้องเข้าคิวรอค่ะ
1: ใช่ค่ะพนักงานของร้านอาหารก็มักจะบอกว่ากรุณารอสักครู่ประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请你们等一会儿
1: 请你们等一会儿
0: 请กรุณา
1: 请
0: 等หมายถึงรอหรือคอย
1: 等
0: 一会儿หมายถึงสักครู
1: ่一会儿
0: 请你们等一会儿
1: 请你们等一会儿หมายถึงกรุณารอสักครู่ต่อไปเรามาฟังบทสนทนาของวันนี้กันค่ะ
2: 请你们等一会儿
3: 我们要等多久
2: 大概半个小时吧
1: 一会儿แปลว่าสักครู่หากดิฉันจะถามว่าเราต้องรอนานแค่ไหนหรือว่าต้องรอนานไหมภาษาจีนถามอย่างไรคะ
0: 我们要等多久
1: 我们要等多久ในนี้我们หมายถึงเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ要หมายถึงต้องการ
1: 要等ก็หมายถึงรอหรือคอยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ多久หมายถึงนานไหม
1: 多久
0: 我们要等多久
1: 我们要等多久หมายถึงเราต้องรอนานไหมคุณโจคะตกลงต้องรอนานไหมคะเนี่ย
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคำว่าต้าใกล้แปลว่าประมาณปังเกะก็คือครึ่งหนึ่งส่วนเฉียวสีแปลว่าชั่วโมง大概等半个小时吧คือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะพอเราได้ที่นั่งรับประทานอาหารกันแล้วถ้าหากว่าดิฉันอยากจะถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 味道怎么样
1: 味道怎么样
0: 味道หมายถึงรสชาติ
1: 味道
0: 怎么样หมายถึงอย่างไร
1: 怎么样และว่ายเต่าส่วนเมื่อย่างหมายถึงรสชาติเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมากภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 真的很好吃อร่อยมากจริง
1: ๆ真的很好吃
0: 真的หมายถึงจริง
1: ๆ真的
0: 很มาก
1: 很
0: 好吃อร่อย
1: 好吃真的很好吃หมายถึงอร่อยมากจริงๆก่อนจบรายการวันนี้ขอฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังอร่อยมากจริงๆภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลมากกว่านี้คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังนะคะหนังจดหมายรักถึงอาม่าแล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวว่าทำไมถึงต้องมาเล่าเบื้องหลังนะคะวันนี้ไปด้วยกันต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิลตาค่ะ
5: ต้องบอกคุณพาราลาคุณฟังอีกค่ะว่าเบื้องหลังที่จะมาเล่าวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ดิฉันว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าคุณพาดาราสังเกตก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในไทยถูกไหมคะก็จะมีการโปรโมทต้องเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ก็มุ่งไปสู่หนังเรื่องนี้แหละซึ่งวันก่อนดิฉันได้มีโอกาสฟังสัมภาษณ์ของผู้กำกับเขาชื่อหลันหงฉวนค่ะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะอายุ41เป็นคนจีนสัวเถานี่แหละก็เป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ภาพยนตร์จีนแต้จิ๋วจดหมายรักถึงอาม่าต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกทำให้รายได้บ็อกซ์ออฟฟิศของจีนเนี่ยถล่มทลายเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้โกยรายได้ไปกว่า 2,000 ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าล้านเลยนะแล้วก็ทำให้สำเนียงแต้จิ๋วซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้องเรียกเป็นภาษาจีนท้องถิ่นโพนทะเลที่หายไปกลับมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกครั้งนึงค่ะเขาให้สัมภาษณ์ที่ฉันไปฟังมานะว่าแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้มาจากนิยายจีนเล่มหนึ่งชื่อหนานเฟิงชุยเมิงซึ่งแปลว่าความฝันที่ชอยจากลมใต้ปรากฏว่าที่ฉันไปค้นหามาคุณพาดาราหูฟังป ปรากฏนิยายเรื่อง

0: เนี้ยไม่เป็นนิยายจีนนะคือเป็นนิยายแปลมาจากนิยายของไทยค่ะนิยายของไทยเล่มนั้นก็คือจดหมายจากเมืองไทยของโบตัน
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วว่าต้นรากของหนังเรื่องนี้มาจากนิยายของไทยเล่มนี้นั่นเองถ้าใคร
1: อ๋
0: เคย
1: ออ
0: ่านจดหมายจากเมืองไทยของโบตันเนี่ยจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับเรื่องที่เล่าในหนังก็คือจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องผ่านจดหมายจำนวน100 ฉบับที่หนุ่มชาวจีนคนหนึ่งอ่ะที่เดินทางมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแต้จิ๋วเนี่ยมาอยู่ท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: เมืองไทย22 ปีส่งจดหมายถึงแม่แต่สุดท้ายไปไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นน่ะทางการจีนตรวจตาจดหมายที่คนจีนน่ะพ้นทะเลส่งกลับไปถึงญาติที่อยู่ในเมืองน่ะเข้มงวดมากโดยตำรวจไทยอันนี้ไม่ได้สปอยหนังนะหนังมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็มีคำถามนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นแบบโลเคชั่นในไทยใบ้นิดนึงค่ะว่าคนแต้จิ๋วยุคนั้นอพยพออกจากแต้จิ๋ว14 ล้านคนมาขึ้นฝั่งที่ไทยเกือบ7 ล้านคนน่าจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะนั้นน่ะหนังเรื่องนี้มีความผูกพันกับคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ใครที่มีต้องเรียกว่ามีสายเลือดแต้จิ๋วเนาะอยากให้ไปดูเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะซึ้งโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสพาผู้สูงอายุไปดูค่ะก็จะอินถึงเรื่องราวเก่าๆวันเก่าๆแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะมีทั้งครบรสแหละทั้งความสนุกแล้วก็ต้องเรียกว่าซึ้งกินใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็นั่นแหละนะคะน่าดูมากๆจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าก็จะมีฉายเนี่ยนะคะในประเทศไทยจริงๆมีเหมือนกับเป็นรอบปฐมทัศน์เนี่ยไปแล้วจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยได้รู้จักนะคะถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนถ้าใครอยากจะดูนะตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าเขาจัดเป็นรอบพิเศษนะคะคุณสุภาแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดต่อไปได้ที่สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราไม่ได้สนับสนุนใดๆเพียงแต่เราอยากสนับสนุนหนังดีๆนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน1 เรื่องเลยนะคะแล้วก็น่าดูมากๆเลยทีเดียวนั่นแหละนะคะยังไงก็เนี่ยแหละค่ะลองติดตามกันได้นะคะถือว่าวันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนะคะลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆวันนี้ค่ะแต่เวลามาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์16:30 น.ถึง17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์4:30 น.ครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์ทิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับวันนี้เรามีเรื่องมาคุยหลายเรื่องแต่ดูสัพเพเหระ
4: สัพเพเหระเพราะว่าทุกช่วงสำคัญสักประมาณ3 เดือนเราก็จะมีการคุยหรือการเอาเรื่องนั้นมาคุยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาคุยเรื่องนั้นแล้วมาถอดรหัสเรื่องราวการตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปกันนิดนึงครับ
3: มีทั้งถอดอู้ช่วงที่ผ่านมานะอาจารย์มีทั้งถอดรหัสถอดบทเรียนจะเรื่องในสังคมเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราติดตามข่าวไม่ทันแล้วนะเนี่ยอาจารย์แต่ละวันเช้าฮือฮาเรื่องนึงกลางคืนฮือฮาเรื่องนึง
4: ก็เลยรู้สึกว่าในช่วง3 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องอะไรสนุกๆบ้างเอามาถอดรหัสกันหน่อยจะได้ตกผลึกกันไม่งั้นมันจะได้แต่เรื่องของอินฟอร์เมชันที่ยังไม่เกิดแอนาลิซิสก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเรามีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นแต่เรื่องล่าสุดนะคุณเล็กต้องอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกสะเทือนใจอีกครั้งหนึ่งเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองเราจัดรายการเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือที่ลาดพร้าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับตัวเลขล่าสุดวันนี้30 กว่าคนแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บอีก90 กว่าคนก็คือมีเรื่องของผับที่อยู่ตรงบริเวณถนนลาดพร้าวแล้วก็ไฟไหม้รุนแรงแล้วก็คนเสียชีวิตกันเพียบเลยครับ
3: ก็ต้องเน้นย้ำว่าตัวเลขและก็ข้อมูลทั้งหลายเป็นตัวเลขอัปเดตณวันที่จัดรายการก็คือ13 กรกฎาคมทีนี้น่าคิดตรงนี้แหละอาจารย์

0: ือมันสะเทือนใจดูข่าวแล้วก็สะเทือนใจดูคลิปผมก็ไม่กล้าดูด้วยซ้ำไปแต่ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหน
1: คือจำซานติก้าได้ไหมครับคือผมว่าเรื่องนั้นก็เรื่องใหญ่คนก็เสียชีวิตมหาศาลกลายเป็นประเด็นที่ตื่นเต้นกันอยู่พักหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราเองเนี่ยในเชิงการตลาดต้องบอกว่าถ้าต้องถอดรหัสว่าเจอเรื่องอะไรสำคัญสักเรื่องนึงเนี่ยคือเราจัดการดีมานด์เยอะไปเราลืมจัดการฝั่งซัพพลายฮะ
0: ยังไงครับอาจารย
1: ์คือเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยากให้มีการอยากให้มีเศรษฐกิจอยากให้มีการทำธุรกิจเราก็พยายามที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการที่ทำการเที่ยวมันก็มีหลากหลายรูปแบบการเที่ยวธรรมชาติการเที่ยวแอดเวนเจอร์รวมถึงไนท์ไลฟ์ปาร์ตี้ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวรูปแบบหนึ่งประเทศเราเป็นประเทศของประเทศท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นทางรอดของยุคนี้ทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวจากคนที่อยู่ต่างประเทศดังนั้นมันก็เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งเวลาที่มีใครจะเที่ยวสุดท้ายเราก็ข้ามผ่านประเด็นสำคัญก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไป
0: กับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งภาคการท่องเที่ยวทั้งสังเกตดูก่อนหน้านี้เคยยืดวันให้นักท่องเที่ยวอ่ะที่มาเที่ยว60วัน
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้หดแหละเหลือ30วันเพราะว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมากเกินไป
1: ครับเราอ่ะทำเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแต่เราไม่ค่อยมองเรื่องดีมาร์เก็ตติ้งคุณเล็ก
0: อ๋อเหรอฮะอาจารย
1: ์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือเราทำให้คนใช้เยอะมาสนุกตื่นเต้นแล้วคนก็มาเที่ยวมาใช้ดีมาร์เก็ตติ้งคือคนหรืออะไรที่มันเกินเลยไปต้องลด
0: เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นอย่างญี่ปุ่นเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: หรือบางจุดของอิตาลีหรือสเปนก็ตามที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันเป็นจุดเช็คอินสำคัญคนก็มาแห่เอามือถือถ่ายคนในบ้านอะไรเงี้ยคนก็อยู่กันไม่ได้
1: ใช่ในเรื่องของผับบาร์เนี่ยครับเราต้องคุยกันเรื่องนี้จริงจังว่า carrying capacity ที่ต้องทำตามกฎหมายอยู่ตรงไหน คือถ้าไปต่างประเทศจะเข้าผับเข้าบาร์เนี่ยเขาจะเขียนไปเลยว่าไม่เกิน100คนเราเคยทำ
0: ประเด็นคือเรานับไหม
1: เราไม่นับเราไม่นับแล้วมากกว่านั้นคือเราเอาเก้าอี้ออกเพื่อให้คนได้ยืนจะได้เข้าไปเบียดกันเบียดกันก็จะได้สนุกยิ่งเบียดกันยิ่งดีแล้วจะทำให้คนยิ่งมาเพราะคนชอบเบียดกันในผับแล้วจะได้รวยแล้วไฟก็ไหม้แล้วคนก็ตายซึ่งไม่คุ้มกับการรวยเลยเพราะว่านี่คือหายนะของสังคมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนี่เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้ว
0: อาจารย์และประเด็นคือภาพข่าวเนี่ยมันถูกนำเสนอไปทั่วโลกสื่ออย่าง BBC สื่อต่างๆเอาภาพคนถูกไฟคลอกเนี่ยแล้วก็เอาไปเปิดมันกระทบใหญ่ขนาดไหนกับภาพการท่องเที่ยวประเทศไทย
1: คือสร้างอะไรมาให้ดีเนี่ยคือมันเขียนด้วยมือสุดท้ายอ่ะมันมีคำพังเผยว่าลบด้วยเท้าอ่ะมันทำไม่ได้อันตรายมากคุณเล็กคือต่างประเทศเนี่ยเราได้เห็นการจัดการด้านซัพพลายในเรื่องพวกนี้แม้แต่กลางคืนงานกลางคืนเนี่ยคือเขาจะระวังมากเลยนะจะไม่มีคนที่อายุในบางถ้าสมมติว่าในบางประเทศยกตัวอย่างที่ประเทศอังกฤษอย่าฝันว่าคนที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจะเข้าผับได้ง่ายๆเขาตรวจหนักมากต้องแบบโกงจริงๆถึงจะเขาถึงจะยอมให้เข้าคือต้องมั่วจริงๆ
0: คือ
1: ต้องไปเอารูปคนหน้าเหมือนมาอะไรอย่างเงี้ยคือจนไม่ไปก็ได้ถ้าอายุยังไม่ถึงแล้วมันมีระบบสมัยนี้ที่ถ้าเป็นผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยจะผับเล็กผับใหญ่มีระบบ AI ตรวจด้วยนะว่าหน้าเดียวกันหรือเปล่า
0: เออนี่เก่ง
1: แล้วบัตรจริงหรือเปล่า
0: คร
1: ับอันนี้เป็นต้นคือให้ความสำคัญกับเรื่องของซัพพลายคือด้านของอุปทานไม่ใช่แค่อุปสงค์อุปสงค์คือดึงเข้ามามากกว่านั้นคือเมื่อเต็มแล้วอย่าหวังจะได้เข้าย ืนต่อแถวไปจะยืนบางคนยืนต่อแถว 3-4 ชั่วโมงก็ไม่ได้เข้าจนกว่าคนข้างในจะออกมา1คนคนนอกจะมีสิทธิ์เข้าไปคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเต็มแล้วคือเต็มเลย
0: มันก็เป็นระเบียบของเขานี่คือวิธีการจัดการคนนะยังไม่นับรวมเรื่องเซฟตี้หรือความปลอดภัยที่จะต้องเป๊ะ
1: ประตูฉุกเฉินถูกบังไว้ด้วยลังขวดเบียร์เปล่าซึ่งไม่สามารถที่จะตะลุยเข้าไปได้เพราะว่าไม่งั้นขวดเบียร์จะต้องแตกบาดดังนั้นประตูเหมือนมีประตูฉุกเฉินเหมือนไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงอาจารย์เราก็จะมองป้ายแล้วก็เห็นคำว่า exit ทางออกฉุกเฉินเราก็วิ่งไปตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันตามหลักการสากลมันต้องเป็นอย่างนั้น
1: แล้วบางทีไม่มีขวดเบียร์แต่ล็อกไว้กลัวคนเข้ามาเดี๋ยวไม่จ่ายค่าเข้า
0: ห้า
1: ครับก็เลยล็อกทุกคนไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผับที่เคยมีปัญหาในอดีต เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอเรียนว่าเรื่องแรกที่เราเรียนรู้จากข่าวที่รุนแรงเนี้ยครับก็คือเรื่องของการที่เราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการ

0: supply side หรือการทำดี marketing ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของ marketing อย่างเดียวไม่ได้แค่เฉพาะผับบาร์นะครับหมายถึงการทำงานของธุรกิจของท่านด้วยบางทีเนี่ยลูกค้าที่ไม่ใช่ท่านต้องตัดใจไม่รับ
1: เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอาจารย์มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วมันพอใช้คำว่าดี marketing แล้วน่าสนใจอาจารย์มีบางธุรกิจขยายขยายขยายแล้วก็ขยายพอรู้สึกว่ามันควรจะต้องขยายให้เร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายหมุนเงินไม่ทันแล้วมีปัญหาจ่ายพนักงานมันแค่ไหนที่เจ้าของกิจการสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยควรจะหยุด
0: ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราเป็นเหตุว่าทำไมเราบอกว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากคือเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากแล้วทำให้เราสามารถจับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องมันทำให้เรารู้ว่าใครไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราบางองค์กรบอกว่าอยากจะทำธุรกิจที่เน้นลักชัวรี่อยากได้ลูกค้ากลุ่มไหนอยากได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มซูเปอร์พรีเมียมทำไปทำมาลดราคาแจกของดึงคนเข้ามาเยอะๆคือจะได้ว่าผิดกรุ๊ปเพราะเขาไม่ใช่ซูเปอร์พรีเมียมครับดังนั้นเนี่ยจับทาร์เก็ตกรุ๊ปไว้ให้มั่นแล้วให้มั่นใจว่าคนอื่นก็มาได้แต่ถ้าต้องตัดเนี่ยต้องตัดคนไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปออกบางทีมันเอเลี่ยนนะคุณเล็ก
1: ค
0: ือฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายและก็เป็นเฮลคอนเชียสหนักหน่วงมากครับปรากฏเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าบางยิมเขาก็บอกว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกาย
1: อ่ะมันก็ดูตรงดี
0: ปรากฏว่ามีคนจำนวนมากที่เข้ามาแล้วมานั่งแช่คุยกันอยู่บนเครื่องเล่น
1: เมามอย
0: มาไม่ได้เขาไม่ผิดแต่เขาไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพเขาเน้นเรื่องโซเชียลไลฟ
1: ์ครับ
0: เขามาผิดที่ยิมเลือกคนเข้ามาผิดที่ทำให้สุดท้ายอ่ะไอคนที่ไปคือลูกค้าหลักพอรู้สึกว่าคือฉันจะเล่นไม่มีเครื่องให้เล่นทุกคนนั่งอยู่ฉันก็เกรงใจเขาดังนั้นฉันก็พอหมดเมมเบอร์แล้วฉันก็ไปดีกว่าน
1: ึกถึงร้านกาแฟเคยเจอหลายร้านเหมือนกันอาจารย์พยายามจะขายความเป็นสเปเชียลตี้สโตร์แต่ว่าก็มีกิมมิคจะมีสัตว์เลี้ยงในร้านมั่งมีแต่งร้านเก๋ๆมั่งคนมาถ่ายรูป
0: ใช่
1: แล้วคอกาแฟที่มาก็จะรำคาญรำคาญกับการถ่ายรูปไม่รู้จบแล้วก็ไม่มาแล้วทีหลัง
0: ใช่บางที่อ่ะคิดเหมือนกันโรงแรมบางแห่งเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมสำหรับคนทำงานคือเป็นเซลล์ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยโรงแรมหลังๆโรงแรมที่เน้นเรื่องของคนทำงานเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่น Hop In
1: ครับ
0: ภายใต้เครือเอราวัณอย่างเงี้ยครับเราได้เห็นดุสิต D2 อันนี้คือฝั่งดุสิต Princess คือเข้าไปพักง่ายๆแล้วก็มีมาตรฐานแต่บางที่เนี่ยทำไม่เป็นตั้งใจจะจับลูกค้ากลุ่มนี
1: ้
0: แต่ข้างล่างเนี่ยจัดมุมถ่ายรูป
1: 5
0: ครับจัดมุมถ่ายรูปจัดมุมเด็กเล่นทีนี้เนี่ยลูกค้าปะปนเซลล์ที่ต้องการนอนสบายสบายมีครอบครัววิ่งเข้ามาคือก็ไม่ผิดอะไรแต่เป็นคนละกลุ่มกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโอ้บางที่เนี่ยตอนเช้าเขาเนี่ยได้พักผ่อนแล้วต้องนอนให้เต็มที่ก่อนจะไปทำงานต่อโอ้เสียงดังวิ่งเล่นกันแล้วตรงระเบียงก็กลายเป็นประเด็นซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในฝั่งของการท่องเที่ยวแปลว่าการทำดีมาร์เก็ตติ้งกับการจัดการเรื่องของดีเรื่องของซัพพลายมีความสำคัญ
1: อันนี้ถอดบทเรียนแล้วก็ได้หัวข้อแรกที่น่าจะเอาไปคิดต่อได้เยอะ
0: ครับเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นมีข่าวอีกหลายข่าวเกิดขึ้นข่าวที่ต้องพูดแล้วก็พาจากฝั่งที่เราเศร้าเสียใจไปฝั่งสนุกบ้างก
1: ็
0: คือข่าวของฟุตบอลโลกครับมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมีอีกคำศัพท์นึงทางเศรษฐกิจธุรกิจที่ต้องรู้ไว้อย่างชัดเจนว่ายังเหมือนเดิมคือ uncertainty
1: คือความไม่แน่ไม่นอนคาดเดาไม่ได้นี่แหละ
0: คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลฟุตบอลโลกแต่เกี่ยวข้องกับวันที่เกิดใบแดง
1: โอ้ฮะ
0: ครับทีมสหรัฐได้ใบแดง
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรไปบอกประธานฟีฟ่าว่ายกเลิกกฎที่แบน1นัดได้ปะ
1: อ้าวแล้วได้เหรอฮะ
0: ได
1: ้ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้น
0: มันได้เหรอครับ
1: มันไม่ได้
0: วันนั้นอเมริกาแข่งกับเบลเยียมที่คนเชียร์เบลเยียมเพียบเลยเพราะว่ารู้สึกไม่ได้รู้จักเบลเยียมแต่เคืองอเมริกามากว่าเขาเป็นอะไรของเขาทำไมเขามาทำเล่นกับกฎเกณฑ์แบบนี้ก็ดาวซันโวของทีมดันโดนได้ใบแดงจริงๆต้องหยุด1นัดจะมีการขอกันได้ด้วยให้สามารถลงแข่งได้ด้วยเหตุผล108,000ประการนานาประการแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยมันขอกันได้แบบนี้จริงหรือ จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นประเด็นเรื่อง uncertainty อย่างมากมาโดยตลอดเราก็นึกว่ามันจะจบลงปรากฏว่าไม่จบลงนะครับเรากำลังจะเห็นเงินดอลลาร์รูปของประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป
1: ์
0: ในเดือนนี้แหละครับเราได้เห็นข่าวที่น่าสนใจคือยกเลิกเรื่องของการเซ็นสัญญาหยุดยิงไปละคือจริงๆก็ยิงกันตั้งแต่วันหลัง

0: วันแรกที่เซ็นสัญญาอยู่แล้วการเซ็นสัญญาหยุดยิงเนี่ยมันต้องรอสักพักหนึ่งแล้วค่อยยิงกันใหม
1: ่อ
0: ันนี้คือเซ็นปุ๊บอีกวันหนึ่งยิงปั๊บ
1: ครับ
0: อิสราเอลยิงเข้าไปเลบานอนเรือของสิงคโปร์เข้าช่องแคบโฮมุสปรากฏอิหร่านยิงเข้าเรือสิงคโปร์อเมริกากดยิงเข้าอิหร่านอิหร่านยิงเข้าคูเวตเมื่อเช้านี้ UAE ก็มีโดรนตกไปที่สนามบินนานาชาติคูเวตงี
1: ้
0: งงไปหมดเลยคืออันนี้คือหยุดยิงแล้วใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังคง uncertain ก็คือไม่สามารถคาดการใดๆได้เหมือนเดิม
1: แต่อันนี้อาจารย์พอมันเชื่อมโยงกลับมาในความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่กระทบกับความรู้สึกหรือบรรยากาศคนชอบพูด sentiment ทั้งในการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอคนรู้สึกวันข้างหน้าไม่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช้เงินดีกว่า
0: ถูกครับความไม่แน่นอนส่งผลอะไรก็ต้องย้ำว่าความไม่แน่นอนส่งผลเรื่องของการไม่ควักกระเป๋าเพราะพอไม่แน่นอนเนี่ยก็ไม่ซื้อยิ่งของที่ไม่ใช่ของจำเป็นสำคัญยิ่งซื้อยากมากครับ
1: อาจารย์อันนี้เห็นชัดมากทั้งโอ้มันหลายประดังประเดนะถ้ามามองธุรกิจไทยอ่ะสินค้าฟุ่มเฟือยก็มีปัญหาอันนู้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอสังหาริมทรัพย์คนอยากจะได้บ้านก็มีน้อยลงไอ้ที่อยากได้แล้วยื่นกู้ผ่านก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก
0: ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าทาง real estate companies หลายที่ก็พยายามทำบางอย่างได้ดีมากเลยนะต้องชื่นชมเขาในเมื่อเขาไม่ยอมควักก็ทำให้คนอื่นควักแทนเขาอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีผมก็เห็นอย่างเช่นแสนสิริอย่างเนี้ย
1: ค
0: ือเขาก็ไปติดต่อแบงค์คือตอนนี้ที่คุณเล็กพูดถูกคือแบงค์เนี่ยมีเงินกองอยู
1: ่
0: แต่เครดิตคือคนกู้อะเครดิตไม่ผ่านแสนสิริก็ไปติดต่อกับแบงค์ใหญ่2แบงค์สีม่วงสีเขียวแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวร่วมด้วยช่วยกันแต่ยังไงก็ตามคุณเล็กอยากได้บ้านใช่ไหมยังไม่ต้องจ่ายเลย4ปีอยู่ไปก่อน4ปี
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แต่ติดหนี้นะแต่อยู่ไปก่อน4ปีไม่ต้องจ่ายอะไร
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้ไม่อยากควักไม่ฮักควักไม่ต้องควักนั้นเขารับสภาพได้ไม่ควักแต่ให้อยู่บ้าน
1: ฮะ
0: แต่อยากได้บ้านใหม่ไหมอยากได้แต่ไม่ควักงั้นไม่ต้องควักแต่ไปอยู่บ้านใหม่แล้วอีก10ปีค่อยจ่ายกัน
1: แล้วคนมันก็จะมีความผูกพันกับบ้านไปแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปแล้ว
0: ก็ในเมื่อมันขนาดนี้แต่แล้วไม่ทำแบบนี้ใครมาดูแลความเสี่ยงแบงค์2แบงค์นั้นช่วยดูแลความเสี่ยง
1: ครับ
0: ก็บริหารจัดการหาโอกาสทางการตลาดกันแต่สรุปคือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่ควักเราถึงเห็นแคมเปญระดับนี
1: ้
0: แล้วขายดีนะกลับมาขายดีกันเพียบเลย
1: อ๋อดีจังยังไม่นับรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งราคาพลังงานมั่งทั้งตกลงแคมเปญการตลาดทำไหมทำไหมยังไงอย่างไร
0: ก็เราได้เห็นตัวเลขจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยว่ามีการชะลอแคมเปญทางการตลาด
1: Oh,
0: ครับแล้วก็ 70% ของบริษัทในประเทศไทยปีนี้ยืนยันไม่เพิ่มงบการตลาด
1: ฟังแล้วสะเทือนใจ
0: สะเทือนใจเราได้เห็นตัวเลขว่าหนักกว่านั้นคือการไม่ควักของลูกค้าเนี่ยทำให้จำนวนเสิร์ชของลูกค้าที่หาสินค้าน้อยลง 10% ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
1: โอ้เยอะนะฮะ
0: ครับแล้วไม่ควักเนี่ยมีความชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่า3ใน4คนที่เอาสินค้าเข้าตะกร้าแล้วไม่กดซื้อ
1: เก็บไว้เงินก่อน
0: คือเหมือนด้วยเหตุใดก็ตาม 108,000 ประการแต่ปกติเนี่ยถึงขั้นเอาใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยเกิน 50% ก็ต้องกดซื้อไหม
1: ก็พออาจจะเข้า6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8กด
0: ครับคือเหมือนเราไปเดินเข้าไปในห้างเนี่ยคุณเล็กแล้วอุตส่าห์ไปเอาตะกร้ามาแล้วเอาของใส่ตะกร้าแล้วแล้วโอกาสที่จะทิ้งตะกร้าแล้วก็เดินออกจากห้างมันยากเน
1: า
0: ะแต่ว่ากรณีนี้เกิดขึ้น3ใน4คนคือ 75% นะครับที่ทิ้งตะกร้า
1: โอ้เยอะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้เวลาไปเดินดูของอ่ะมันจะมีความคิดวาบในหัวตลอดเลยว่าเราของเก่าใช้จริงหรือยังเราหมดจริงหรือยังคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวนี
0: ้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาของคนทำงานอย่างมากมายนี่คือขอเล่าให้คุณเล็กฟังว่าอันนี้คือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย uncertainty งั้นประเด็นแรกคือ D marketing ประเด็นที่2คือ uncertainty คือยังควบคุมไม่ได้ลูกค้าไม่ควักเปลี่ยนเดิ
1: ม
0: ครับ
1: กับอาจารย์พูดถึง uncertainty ขออีกนิดนึงเพิ่งเห็นแอดของสายการบินไม่ระบุสายการบินจากตะวันออกกลางผมเดาว่าเขาถ่ายทำโฆษณาหลังจากที่มีเรื่องหยุดยิงเซ็นสัญญาแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสเรากลับมาแล้วผมสงสารมากเลยอาจารย์เรากลับมาแล้วแล้วไปกลับมาไม่ทันไรคือยิงกันอีกแล้ว
0: เขาอุตส่าห์เร็วแล้วนะคือพอสัญญาหยุดยิงเขาก็จะถือโอกาสนี้ ในขณะที่คือเขาเว้นวรรคกันเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้อง 2-3 สัปดาห์4

0: ัปดาห์ไหมเออแล้วค่อยแบบเคืองเคืองเคืองเคืองแล้วแบบขาดผึ่งแล้วก็ฉีกสัญญาหยุดยิงเราเคยได้ยินแต่มันต้องรอสักหลายสัปดาห์ถึงจะฉีกกันอะไม่ใช่แบบ10ชั่วโมงแล้วฉีกเลย
1: เอออันนี้คือความไม่แน่นอนแบบสุดขีดและคาดเดายากจริง
0: ๆครับอีกเรื่องนึงในช่วงครึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้คือเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเก่ากลับมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง
1: ฮะก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ
0: ์ครับท่านอาจารย์ชัชชาติก็มีความผูกพันกับจุฬาในหลายอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นอาจารย์ประจำที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอดีตนิสิต2คณะ
1: อ๋อเหรอฮะไปเรียนที่ไหนมาก่อน
0: วิศวะปตรีแง่เหรียญทองโยธา
1: อ๋อเรียนเก่งด้วย
0: เรียนเก่งแล้วก็ไปเรียน MITเรียนจบมาปั๊บมาเป็นอาจารย์จุฬาเนี่ยแล้วก็มาเรียนปริญญาโท MBA ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1: อ๋อก็มีเฉียดบัญชีเรา
0: ใช่ก็เรียนจบปุ๊บ MBA ก็เป็นผู้ว่าเลยก็ไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีที่จุฬาอยู่ด้วยก็มีเรื่องประเด็นนั้นก็เรื่องหนึ่งอันนี้แค่ประวัติเฉยๆแต่ประเด็นสำคัญของอาจารย์ชาติชาติคือก็ชนะอย่างถล่มทลาย
1: แล้วไม่เหนือความคาดหมายแล้วเหมือนประชาชนอะรู้คำตอบก่อนเลือกตั้งอีก
0: ใช่ก็มันได้เห็นอะไรหลายอย่างแต่ว่าประเด็นที่เรารู้สึกว่าต้องถอดรหัสออกมาดูกันเนี่ยคือเราชอบการสื่อสารที่ไม่ต้องสื่อสารของอาจารย์ชัดชาติ
1: ยังไง
0: ถ้าพูดเรื่องสื่อสารเรื่องของงานเนี่ยคนชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านแต่ว่าเรื่องสื่อสารคืออาจารย์ชัดชาติเป็นตัวอย่างนึงของการสื่อสารที่ไม่ต้องสื่อสารคือไม่เห็นป้ายรูปอาจารย์ชัดชาติ
1: เออไม่เคยเห็นนะภาพอาจารย์และอาจารย์ทำเป็นกอดอกมั่งทำเป็นอะไรมั่งก็ไม่ค่อยเห็น
0: ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าคือการคิดอินโนเวชันเนี่ยคราวที่แล้วก็น่าสนใจอยู่แล้วคืออาจารย์คิดเรื่องของสื่อที่เป็นแนวตั้งที่เป็นตัวป้ายเต็มเมืองไปหมดซึ่งสมัยก่อนสกปรกแล้วก็ที่สำคัญคือไปบังทัศนวิสัยของการขับรถเยอะมากเนี่ยอาจารย์ไปออกแบบมาอย่างดีแล้วก็บอกว่าถ้าจะทำป้ายอ่ะให้ทำป้ายเท่ากับเสา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยจะไม่มันคือเสาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะไม่บังทัศนวิสัยของการขับรถแล้วก็ของที่อยู่ในป้ายเนี่ยพวกแคนวาสอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้ทำเป็น reuse recycle ได้เราก็จำเรื่องนั้นได้รอบนี้เนี่ยก็บอกว่าแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือไม่ต้องมีป้ายแล้วก็ขอโฆษณาโดยการบอกว่าอาจารย์ชัชชาติไม่มีป้าย
1: แล้วมันทำให้เห็นสิ่งหนึ่งเลยอาจารย์ว่าคือแบรนด์ของชัชชาติเนี่ยแข็งแรงมาก
0: ครับคือมันไม่อยู่ที่การตลาดมันอยู่ที่แบรนด์ในจุดตั้งต้นแบรนด์ของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยคือเป็นคนตรงและง่ายและเก่งตรงง่ายเก่งแค่นี้ตรงง่ายเก่งทำงานถ้าต้องมี4เรื่องคือตรงง่ายๆเป็นคนเก่งรู้ว่าเป็นคนเก่งเรียนขนาดนี้เก่งแล้วก็เป็นคนทำงานถ้าชอบคนตรงคนง่ายคนเก่งคนทำงานจบ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นไวรัลแล้วก็คนพูดถึงเยอะมากคืออาจารย์ไปเปิดทางด่วนหรือเปิดอะไรสักสะพานสักอย่างนึงอ่ะแล้วแทนที่จะเป็นระบบราชการแบบเดิมอาจารย์ตะโกนเรียกเปิด
0: เอ้าเปิด
1: เออใช
0: ่เอ้าเปิดแล้วไม่ใช่ที่เดียวเป็นอย่างเงี้ยทุกที่มาโดยตลอดเอ้าโรงเรียนใหม่เอ้าเปิดตรงง่ายเก่งทำงาน
1: แล้วมันกลายเป็นว่าคนเห็นภาพจำแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่เขาอยากได้
0: ใช่แล้วคนกรุงเทพเนี่ยรำคาญใจกับเรื่องแบบพิธีการ very ceremonial นู่นนี่นั่นคือมันโดนใจว่าเออยุคใหม่มันคนต้องตรงง่ายๆแต่ต้องเป็นคนเก่งแล้วทำงานนะไม่ใช่บางคนตรงแล้วง่ายแต่ไม่เก่งไม่ทำงานเนี่ยในอดีตเราเคยเจอเป็นคนตรงเป็นคนง่ายแต่ไม่ทำงานมันมีประเด็นพวกนี้อยู่อย่างชัดๆเพื่อจะได้มีความชัดๆก็คือว่าหาเสียงวันสุดท้ายจะหา24ชั่วโมงอ่ะเริ่มไม่นอนแคมเปญแกคือไม่นอน24ชั่วโมงหาเสียง24ชั่วโมง
1: เออ
0: เริ่มไม่นอนแล้วก็มีคนถือป้ายข้างหลังแทนที่จะเขียนเลข9เฉยๆว่าเข้าใจว่าแกแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมเชียร์อาจารย์ชัชชาตินะผมแค่อยากจะถอดรหัสการตลาดของทีมอาจารย์ชัชชาติว่าน่าสนใจมากคือสโลแกนคือเอ้ากล้า
1: ครับ
0: เขียนว่าเอ้ากล้าแล้วก็เลข9เพราะว่าเอ้าเปิดแกก็เล่นประเด็นนี้ว่าเอ้ากล้าพรุ่งนี้9
1: ทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกอย่างคือคิดแล้วคิดละเอียด
0: คิดแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าเก่งแล้วง่ายเนี่ยคือแกก็ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเลข9ตามจุดต่างๆเช่น
1: อ๋อครับ
0: แม่ค้าทอดปลาท่องโกไปเลข9
1: ครับ
0: ครับคน

0: รถน้ำต้นไม้ที่เป็นเลขเก้ารถพุ่มต้นไม้เป็นเลขเก้าอะไรเก้าเก้าเก้าเก้าเป็นคลิปของแกก็บอกว่าเออไม่ต้องทำอะไรเจ้าจำเก้า
1: ห้า
0: ครับแล้วก็คนก็ไปกาเลขเก้ากันตามตัวเลขที่เราเห็นนะครับเกินกว่า1,500,000เสียงทั่วกรุงเทพฯที่คนไม่ค่อยจะออกไปเพราะอาจจะ108,900เช่นวันนั้นฝนตกตกหนักด้วยแล้วก็อย่างนึงก็บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้อยู่แล้วไม่ไปหรอกหรือบางคนว่าคนที่เขาชอบยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วรอบนี้แพ้แน่ไม่ไปหรอกก็เลยมีคนไม่ไปหลายแบบมา
1: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้เงียบกว่าคราวที่แล้วชัดเจนมาก
0: ครับครับเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วยังเห็นคู่แข่งแบบชัดๆตอนนี้ก็มีความต่างไปแต่อย่างไรก็ตามเราได้เห็นว่ามันมีรูปแบบของการทำการตลาดที่ไม่ต้องทำการตลาดมากก็ได้นะเพราะแบรนด์มันสั่งให้อย่าทำการตลาดมากเพราะมันเดี๋ยวดูไม่ง่ายดูไม่ง่ายดูยาก
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายดูเหมือนไม่ทำงานเอาแต่โปรโมท
1: แล้วก็อันนึงก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าสุดท้ายแล้วในการทำธุรกิจในการทำสินค้าในการให้บริการเนี่ยกลับมาที่คุณภาพความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ออกมา
0: แล้วก็แบรนด์คือแบรนด์ถ้าแบรนด์ชัดเราจะทำงานตามแบรนด์ไม่ทำงานตามความชอบความรู้สึกแล้วก็สุดท้ายพอทิศทางชัดเนี่ยเราก็จะได้แบรนด์ที่แข็งแรงตามที่ท่านเห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันด้วยกัน3เรื่องจากการถอดรหัสนะครับคือดีมาร์เก็ตติ้งกลายเป็นของที่คนไทยขาดจริงๆฮะ2คืออันเซอร์เทนตี้ยังมีอยู่อย่างรุนแรงในการทำธุรกิจในโลกนี้แล้วก็แบรนด์จะเป็นทิศทางเป็นหางเสือนะครับให้เราทำการตลาดโดยที่แบรนด์อาจจะชี้ว่าเราไม่ต้องทำการตลาดมากก็ได้นะครับ
1: น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทั้งที่ทำธุรกิจแล้วก็คนที่สนใจคอนเทนต์ธุรกิจแบบนี้นะครับนี่คือรายการ Business ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองานเต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

0: มนทารกพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: เห็นตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
4: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: ยังมีอะไรให้เด็กเดียวฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ดีเด็กๆทุกคนค่ะได้ยินเสียงกรี๊ดการ์ดแล้วใช่ไหมคะก็คือเด็กๆดีใจที่จะได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการเด็กๆก็จะมีให้เด็กๆฟังนะแต่ผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะก็จะมีป้าพันธ์พรพันธ์แล้วก็มี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะแล้วก็จะมีพี่แมวอีกแล้วตั้งหลายคนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แมวจะแนะนำค่ะ
1: ใช่แล้วครับก็มีพี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนมีฉายาเหมือนกันนะครับคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอช่วยให้เราได้สามารถเก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ออกอากาศไปแล้วเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับเอาไว้ฟังย้อนหลังกันได้นะครับนะเข้าไปก็จะได้ฟังรายการที่เคยผ่านไปแล้วแต่ยังสนุกอยู่นะเด็กๆเนาะแล้วมีเพลงเด็กที่ฟังได้ตลอดเลยไม่ว่าจะฟังตอนไหนๆนะครับจากนั้นก็ดูการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนลุงโตลุงโตเป็นใครลุงโตเป็นผู้ช่วยของเราอีกคนนึงนะครับลุงโตก็มีฉายาว่าคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับผู้ช่วยของเราเขาวาดการ์ตูนประกอบนิทานแล้วพี่นุชก็เอามาลงเอาไว้ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับก็เป็นพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์กับลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็คือพี่แว่นนะครับพี่แว่นโนบิตะจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ตัวนี้คือไก่จิ๋วนะคะซ
1: ึ่
0: งจะมารับหน้าที่แทนพี่ไก่ตัวใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีพี่เขียดสีเขียว
1: โอ
0: ้ยเสียงดังจังเลยพี่เขียดนะคะและอันนี้ก็คือพี่กระดิ่งของเล่นสังกะสีไอติมนะคะแล
1: ้
0: วก็อันนี้ก็คือเหมือนของเล่นอันนึงนะคะแต่ก็มันทำจากหนังค่ะแล้วมันมีทีตีตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งเหมือนสมัยก่อนเวลาเขาอันนี้ย้อมผ้าหรือเปล่าวะเอาหรือเปล่าวะเนี่ยว่าใช่ไหมคะ
1: ปองปองแต่งกับ
0: เอาไว้ย้อมผ้าหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวเย็นเตาโฟอะไรนี่แหละค่ะสมัยก่อนนะเด็กๆค่ะเด็กๆคงไม่ได้ยินละลืมไปนะคะเด็กๆก็คงไม่เคยรู้แต่เนี่ยถ้ารุ่นผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ยินก็คือมาแล้วนะคะย้อมผ้านี่ราคาสมุนของพวกเราอยู่กับเราด้วยนะคะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านแล้วก็จะบอกสั้นๆก็ได้นะคะว่าเราจะได้ฟังอะไรบ้างเด็กๆจะได้มีเวลาฟังเยอะๆค่ะ
1: ครับก็มี4ช่วงด้วยกันครับเด็กๆครับช่วงแรกก็คือเป็นคำถามเนาะวันนี้เป็นคำถามท่าใช่หรือเปล่าครับประพันธ์เนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดหรือว่าเกิดเรื่องราวอย่างนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เป็นคำถามที่สนุกและท้าทายเด็กๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานเนาะพอมาวันจันทร์ก็นิทานก็มีเป็นเรื่องใหม่ๆมาเสมอเลยก็ยังสนุกสนานกับเรื่องราวของนิทานสัตว์อยู่นะเราได้ฟังเรื่องราวกับเรื่องวุ่นๆของคนกับสัตว์ต่างๆที่ได้มาเจอกันนะครับน่าสนใจเนาะคราวนี้จะมีสัตว์หลายตัวเลยทั้งสัตว์ที่เด็กๆคุ้นเคยกันดีและสัตว์ที่เด็กๆจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะมาฟังกันเนาะถ้าสัตว์ทั้งหลายได้เจอกับคนแล้วจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าคนไปเจอกับสัตว์นี้จะเป็นยังไงเนาะเราฟังกันนะครับเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายนะครับจากนั้นก็เพลงครับเพลงเด็กคนนี้ก็มีมากมายเลยนะครับเราก็เตรียมมาให้เด็กๆได้ฟังนะครับทั้งเพลงที่เด็กๆแนะนำมาเพลงที่เราจัดเตรียมไม่ให้และระหว่างที่ฟังเด็กก็สามารถแนะนำเพลงมาได้เช่นกันนะครับกับเพลงซึ่งไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนั่นเองนะครับนี่ไปแล้ว3ช่วงให้เด็กฟังทีนี้อยากฟังเด็กๆบ้างเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องอยากให้เด็กๆได้ส่งข่าวเล่าเรื่องได้พูดได้คุยมาเล่าเรื่องราวตัวเองเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมตอนนี้ระหว่างกลับบ้านโอ้ตอนนี้ตกกันหนักเลยเนาะเด็กๆเป็นยังไงแล้วก็หลายๆคนก็สลับกันอ่ะบางคนก็เพิ่งเริ่มสอบเก็บคะแนนกันอาทิตย์นี้ก็มีกันเนาะก็เหนื่อยกันหน่อยนะครับเด็กๆนะไม่เป็นไรก็ช่วงนี้พักผ่อนฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสแล้วถ้าอยากคุยอะไรก็ส่งเสียงมาในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องได้เดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนดีกว่าเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนเลยค่ะเด็กๆคะคืออากาศตอนนี้นะมันเย็นๆแล้วก็ฝนตกปล่อยๆยังไงไม่รู้นะไม่รู้ว่าเด็กๆหรือผู้ครองที่ขับรถอยู่ตามท้องถนนเนี่ยนะคะรถติดไหมคะถ้าฝนตกแล้วรถติดแน่ๆเลยนะเด็กๆค่ะ
1: ใช่เลย
0: ก็มาที่นี่นะคะมาที่ เป็น 107.5 ของเราค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆและทุกคนนะคะเราจะเริ่มรายการแล้วนะคะเอาลืมไปพี่แมวมีส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับฝนตกหนักมากเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะท้องฟ้ามืดครึ้มเลยเนาะครับเนาะเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะช่วงนี้ก็เห็นหลายๆคนก็ใกล้จะสอบแล้วเหมือนกันเนาะที่จะต้องเก็บคะแนนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
0: จันทร์ครับค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะจันทร์นี้เราเริ่มอาทิตย์ใหม่แล้วเราก็จะมีคำถามที่จะถามเด็กๆนะคะเด็กๆก็ลองคิดดูแล้วก็ตอบได้เลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: คำถามวันนี้นะคะเด็กๆก็ส่วนมากก็จะมีกระติกน้ำส่วนตัวมีแก้วน้ำส่วนตัวนะคะแล้วจะถามเด็กๆว่ากรณีที่สมมุติว่าเพื่อนน่ะมาหยิบกระติกน้ำเราไปดื่มใช้ปากอมเลยนะหรือไม่ก็แก้วน้ำเราแล้วก็มันปกติแล้วก็จะบางคนอาจจะมีหลอดก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ใช้แก้วน้ำของเราไปแล้วก็ดื่มใหญ่เลยนะคะทำยังไงดีคะถ้าเราเห็นน่ะเด็กๆจะทำยังไงดีนะคะ
1: หน่อยบอกหน่อยนะคะใช่ๆอันนี้เรื่องจริงเกิดกับพี่แมวตอนเด็กๆด้วยเดี๋ยวตอบเด็กๆด้วยเหมือนกันเนาะเด็กๆก็จะคงจะมีแก้วน้ำหรือกระติกน้ำส่วนตัวไปโรงเรียนเพราะคุณครูบอกตั้งแต่เล็กเลยทุกคนเตรียมแก้วน้ำของตัวเองมานะบางคนก็มีกระติกน้ำมาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนเรามาคว้ากระติกน้ำไปแล้วเปิดฝาแล้วก็อมแล้วดื่มเลยใช่ไหมครับประพันธ์ไม่ลิงใส่แก้วด้วย
0: ค่ะ
1: โอ้เด็กๆจะทำยังไงดีครับเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากส่งเสียงมาตอบก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ตอบมาได้เลยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะทำยังไง
0: หรือจะพิมพ์มาก็ได้นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio สะกดนะคะ CHULARADIO CHULARADIO นะคะมีทั้งไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆทำไงอะมองหน้าเหลือหลาเลยไหมติดน้ำเราอะหรือว่าแก้วน้ำเรานะแล้วเพื่อนมาหยิบไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเด็กๆจะทำยังไงดีคะนะคะก็ค่อยๆคิดแล้วก็ตอบมาได้นะคะแต่ตอนนี้สวัสดีพี่หมีก่อนนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกเสมอและเราก็จะให้เด็กๆฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับปิติครับนิทานสนุกสนุกของเราเริ่มต้นในวันจันทร์กับนิทานชุดเรื่องวุ่นๆของคนกับสัตว์ทั้งหลายวันนี้เสนอตอนลูกแมวส้มอยากเป็นเสือ

0: นะครับเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้ก็มีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลายคนเหมือนกันนะครับก็มีคุณพ่อมีคุณแม่และก็มีลูกสาวตัวน้อยๆหนึ่งคนนะน่าจะอยู่ชั้นอนุบาลแล้วมั้งเนาะนะครับนะแล้วบ้านนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะมีเจ้าหมาจุดโตๆตัวบร่มเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วมีแมวตัวเมียสามสีอยู่ตัวหนึ่งนับซิมีใครนะมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกเป็นเด็กหญิงตัวน้อยมีมัดจุดมีแมวสามสีเนาะก็หลายชีวิตเหมือนกันเนาะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าจะมีเพิ่มไหมครับประพันธ์คิดว่าจะมีเพิ่มไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: เหรอต่อมาไม่นานนะครับแมวสามสีซึ่งเป็นแมวตัวเมียก็เอ๊ะทำไมดูอ้วนๆพุงใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเน
1: าะจากแมวสามสีกินเยอะจังเลยใช่ไหมพุงป่องเลย
0: อันนี้เสียงใครเนี่ย
1: เสียงเจ้าเสียงลูกสาวไง
0: อ๋อเสียงน้องแก้วใช่ไหมใช่ไหมครับน้องแก้วหรือเปล่าเออน้องแก้วเขาจะเห็นเอ๊ะทำไมตอนนั้นมันตัวไม่อ้วนเท่านี้ทำไมพุงมันใหญ่จังเลยเนาะแล้วกินเก่งขึ้นด้วยไหมเนี่ยเนาะขออาหารเพิ่มบ่อยเลยนะครับน้องแก้วก็เลยไปถามคุณแม่ถามว่ายังไงนะครับนี
1: ่คุณแม่ขาเจ้าสามสีของเรานะนะคะปกตินะพุงมันก็แฟบๆแต่ทำไมตอนนี้พุงมันป่องมากเลยค่ะมันกินข้าวใหญ่เลย
0: คุณแม่ตอบว่ายังไงครับ
1: อ๋อใช่แม่ก็สังเกตดูเหมือนกันนะจ๊ะท่าทางนะมันจะท้องหรือเปล่าล่ะลูกเอ้ย
0: โอ้น่าแก้วก็ดีใจเพราะว่าถ้าแม่สามสีท้องก็เดี๋ยวต้องคลอดออกมาเป็นลูกแมวใช่ไหมครับก็จะมีสมาชิกเพิ่มแล้วและไม่นาน
1: เราจะเลี้ยงลูกแมวไหมคะถ้ามันคลอดลูกออกมานะคะ3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวเงี้ยค่ะ
0: ครับคุณแม่ว่าไงครับ
1: เออจะกี่ตัวเราก็ต้องมาเลี้ยงใช่ไหมจ๊ะ
0: เออเนาะนะครับแล้วไม่นานครับเด็กๆครับแมวนี่เขาตั้งท้องไม่นานสักประมาณ2เดือนกว่าๆเนาะแมว3 4ก็คลอดลูกออกมา3ตัวไม่ถึง6ตัวนะครับนะแก้วก็ไปดูเลยนะครับโอ้โหมันสีไม่เหมือนแม่เลยนะตัวหนึ่งตัวดำปิดปีเลยตัวดำเลยแต่ขนเป็นมันใช่ไหมตัวดำเลยอีกตัวหนึ่งก็สีอะไรเนี่ยสีขาวอุ้ยตัวนี้สีขาวเออสีตัดกันเลยแต่มีอยู่อีกตัวหนึ่งสิเจ้าตัวเนี้ยตัวโตกว่าเพื่อนเลยเป็นลูกแมวสีส้มตัวน้อยเลยนะครับเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมที่สีมันเหลืองๆบางคนก็เรียกแมวส้มนั่นเองเนาะสามสีเลยน้องแก้วยังบอกสงสัยลูกมันเอาจากสีจากแม่ไปตัวละสีแล้วมั้งเนาะตัวดำเอาไปตัวขาวใช่เนาะแมวก็แย่งกันกินนมอย่าเลยเนาะแล้วแม่แมวสามสีก็เลี้ยงลูกด้วยความตั้งใจเลยนะครับขนาดเจ้าหมาจุดตัวดำยังมาดมดูลูกแมวเลยฟุดฟิดฟุดฟิดเลยแต่หมาจุดเขาใจดีเพราะเขาคุ้นกับแม่แมวอยู่แล้วเขาก็ไม่ทำอันตรายลูกแมวนะครับตั้งแต่นั้นมาบ้านนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วมีลูกแมวสามตัวเนี่ยมีแมวตัวดำตัวขาวแล้วก็ตัวแมวลูกแมวส้มนะครับน้องแก้มแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูน้องแก้มนี่ชอบมากเลยได้ดูความการเจริญเติบโตของลูกแมวตั้งแต่มันยังเป็นยังไงครับไม่ลืมตาเนี่ยคลานไปคลานมาเนาะตอนนี้ก็เริ่มลืมตาขึ้นมาในที่สุดเป็นยังไงครับ2เดือนผ่านไปโอ้โหไอแท้ๆเลย จะลูกแมววิ่งกันซนทั่วบ้านเลยครับเด็กๆครับตอนนี้เด็กๆทายสิตัวไหนซนที่สุด
1: นี่หนูว่าซนทุกตัวนะคะ
0: แต่จะมีตัวนึงแหละซนมากกว่าและติดคนมากด้วยตัวไหนเนาะไหนเนาะเฉลยเลยแล้วกันลูกแมวส้มนั่นเองนะครับนะครับลูกแมวก็ซนทุกตัวแล้วนะครับแต่จะมีเจ้าลูกแมวส้มเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะติดน้องแก้มมากเลยชอบเดินตามไปไหนมาไหนเวลาน้องแก้มเล่นตุ๊กตามันก็มานั่งเล่นด้วยดีก็ตีนเขียดตุ๊กตาล้มปึ้งเลย
1: เจ้าส้มตัวน้อยน่ารักจัง
0: ใช่แล้วมันก็ชอบปีนขึ้นไปบนตัวน้องแก้มด้วยนะครับแต่เวลาที่เจ้าแมวส้มชอบที่สุดคือตอนไหนรู้หรือเปล่าเด็กๆรู้ไหมตอนที่เด็กหญิงตัวน้อยนั่งแล้วก็อ่านนิทานน่ะเอ๊ะมันฟังรู้เรื่องเหรอทำไมมันถึงชอบอ่ะเพราะว่าเด็กหญิงตัวน้อยจะนั่งนะครับสบายสบายแล้วมีนิทานเล่มโตแล้วนั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาสบายแล้ว เจ้าแมวส้มก็จะคลานขึ้นมานอนบนตักนี่แหละครับมันชอบมากเลยสงสัยมันจะชอบฟังเสียงน้องแก้มอ่านนิทานนะเออเนี่ยน้องแก้มอ่านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยอะไรเนี่ยเจ้าแมวส้มก็จะนอนนะครับแต่ว่ามันมีนิทานเล่มโปรดอยู่ซึ่งทุกครั้งที่เด็กหญิงหยิบมาอ่านนะเจ้าลูกแมวส้มจะปีนขึ้นมาดูด้วยเลยนิทานเรื่องนั้นชื่อว่าเสือน้อยผจญภัยเป็นเรื่องของลูกเสือตัวหนึ่งซึ่งออกผจญภัยไปในป่ากว้างไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายเจอลิงเจอนกเจอช้างเจอหมีครับออกไปผจญภัยมากมายเลยเราเป็นลูกเสือที่กล้าหาญเลยเนาะแต่หญิงก็มักจะหันมาพูดกับเจ้าแมวส้มเสมอว่าดูสิเจ้าแมวส้มเจ้าก็เหมือนเสือตัวเล็กๆตัวนึงเนาะดูสิไหนเจ้ามีเล็บไหมแมวส้มทำยังไงครับแมวส้มก็มีเนาะนี่เจ้ามีหางที่ยาวๆเหมือนเสือไหมมีเนาะแล้วสีเจ้าก็เจ้าเหลืองๆเหมือนกันด้วยนะนี่เนาะเจ้าแมวส้มเนี่ยก็นั่งฟังนั่งอ่านนิทานกับเด็กหญิงแก้มเรื่องเสือน้อยผจญภัยนี่เป็นประจำเลยล่ะครับเนี่ยจำมันก็จำได้เหมือนกับที่เด็กหญิงจำนิทานเรื่องนี้ได้เช่นกันโอ้แต่ว่านิทานเรื่องนี้ต้องสนุกแน่เลยเนาะเป็นนิทานเรื่องโปรดเลยนะครับทีนี้ระหว่างนั้นมันก็เดินไปเดินมาบางทีก็ไปคุยกับพี่น้องคือเจ้าเหมียวตัวดำบ้างนะเจ้านินเนาะเจ้านินก็ถามว่าส้มทำไมหมู่นี้เจ้าชอบไปเกาะแถวๆตรงหน้าต่างอ่ะจะดูนกเหรอไม่ยังไง
1: ใช่
0: แล้วน้องสำลีแมวสีขาวก็บอกว่าเอ๊ะวันนั้นน่ะเห็นพี่ส้มทำท่าจะเดินออกประตูหลังบ้านไปน่ะระวังนะอันตรายนะห้ามออกไปนะนอกบ้านน่ะ
1: แค่นิดเดียวเองอยากไปสวัสดีเจ้านกน้อยน่ารัก
0: ใช่เลยนะครับอันนี้วันหนึ่งเด็กหญิงก็อ่านนิทานเรื่องเสือน้อยผจญภัยตอนที่3เอ้ามีหลายตอนนี่นะก็เป็นตอนที่เสือน้อยออกเดินทางไกลนะครับเจ้าส้มก็นั่งฟังอยู่บนตักด้วยพอเด็กหญิงตัวนั้นเอาหนังสือไปเก็บเจ้าส้มก็นึกได้ว่าถึงเวลาแล้วเรานี่ก็ดูไปเจ้าส้มก็ไปเดินดูที่นิทานนะครับมาดูที่ปกหนังสือมันเอาตีนเขี่ยหน้าหนังสือให้เปิดมันก็ดูเอ๊ะเราก็มีขาสี่ข้างมีเล็บที่แหลมๆเหมือนเสือนี่นะแต่เราตัวเล็กกว่าหน่อยไม่แน่นะถ้าเราออกไปผจญภัยนอกบ้านเราอาจจะโตขึ้นโตขึ้นได้ก็ได้เอ๊ะลองออกไปผจญภัยดูสิได้ดังนั้นเจ้าลูกแมวส้มตัวน้อยก็แอบย่องย่องย่องไปหน้าประตูเลยนะครับย่องย่องไปหน้าประตูมีลุงมาจุดหลับอยู่แต่เจ้าส้มมันลูกแมวนี่เขาตีนเขาจะเดินได้เบามากเลยเด็กๆมาจุดไม่รู้นะก็ย่องย่องย่องออกไปแล้วมันก็มุดออกนอกรั้วไปเลยเด็กๆเดินพอมันออกมานอกรั้วมันตื่นเต้นมากเลยเพราะนอกรั้วมันกว้างครับมีแสงแดดมีลมพัดเนาะจะส้มกันนึกในใจว่าอ๋อในนิทานนะเสือน้อยเข้าไปผูกมิตรกับสัตว์ต่างๆเราต้องไปบ้างและจะส้มก็เลยค่อยๆเดินไปเลยนะครับจะส้มไปเจอคางคกตัวหนึ่งกำลังเดินมาช้าๆเจ้าส้มก็ถามว่าเธอเป็นใครนะหืมเจ้าคางคก
1: ฉันเป็นคางคก
0: ใช่เจ้าส้มก็ถามว่าเธอมาเป็นเพื่อนกับฉันไหมเจ้าคางคกไม่รู้จักนี่ครับเน
1: า
0: ะ
1: ฉันจะไปหากินแมลงแล้วไปแล้วนะ
0: ใช่ใช่แล้วครับเจ้าคางคกก็ค่อยๆกระโดดสั้นๆหลบไปเจ้าส้มบอกว่าไม่ง้อในเรื่องเนี่ยเสือน้อยเขามีเพื่อนมากมายเราไปเป็นเพื่อนกับนกดีกว่าเจ้าส้มก็เห็นนกน้อยร้องจิบจับจิบจับจิบจับนะร้องกันบินไปบินมาบางตัวก็บินลงมาเล่นน้ำที่พื้นบ้างก็มีเจ้าส้มรีบวิ่งไปเลยวิ่งตบตบตบตบตบเลยปากก็ร้องนกจ้ามาเป็นเพื่อนกันเธอส่วนนกเมื่อเห็นเจ้าส้มก็เออเจ้าส้มก็ร้องว่ายังไงครับเมื่อเห็นนก
1: เจอแล้วนกเหมือนในนิทานเลยฮ่าเจ้านกน้อยมาเรามาเล่นกันไหมล่ะ
0: แต่พวกนกพอเห็นแมววิ่งมาพากันร้องว่ายังไงนะครับ
1: โอ้ยไม่ไหวมาเล่นเล่นอะไรกันฉันจะบินแล้วนะเดี๋ยวจะจิกให้เลยนะอย่ามายุ่งกับเราน
0: ี่ดูสิมีลูกแมวจะมาจับนกด้วยเนาะพวกนกก็กลัวนี่ก็บินหลบกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีนกกังเขน2ตัวซึ่งเขามีลูกอยู่แถวนั้นเขาก็กลัวเจ้าแมวส้มใช่ไหมครับเขาก็มาจิกเจ้าส้มเลยจึ๊กจึ๊กเจ้าส้มเจ็บมากเลยเพราะมันไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยมันก็ตกใจมาก
1: เหมือนในนิทานเลยอะ
0: ใช่มันก็วิ่งเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆคิดว่าจะกลับบ้านพอดีมีหมาจรตัวหนึ่งผ่านมาหมาที่มีเจ้าของโอ้หมานี่มันพอมันเห็นแมวมันก็อยากจะกลับเนาะวิ่งเลยมันก็แยกเขี้ยวมันเลยเจ้าส้มนี่ถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่มันก็รู้ว่ามีอันตรายใช่ไหมครับก็รีบวิ่งวิ่งวิ่งทีนี้มันจะไม่ทันสิแต่เจ้าส้มเห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันก็เลยวิ่งปีนต้นไม้ขึ้นไปเลยครับเด็กๆขึ้นไปสูงจนพ้นภัยจากหมาจรเลยเกาะอยู่บนกิ่งไม้เลยทีนี้ทํายังไงล่ะเจ้าหมาจรไม่ยอมไปไหนอ่ะมันก็เฝ้าวนเวียนอยู่อ่ะเจ้าส้มก็เกาะอยู่นานไปนี่หิวด้วยแดดก็ร้อนเดี๋ยวฝนก็จะตกทำยังไงดีเนี่ยก็ได้แต่ร้องใช่ๆเจ้าส้มรู้สึกคิดถึงบ้านมากคิดถึงแม่คิดถึงพี่สีนินกับน้องสำลีมากเลยเนาะไม่รู้จะทำยังไงดีนะเหมือนจะร้องไห้ด้วยหรือเปล่าพอดีครับน้องแก้วเลิกเรียนพอดีเลยนี่รถโรงเรียนมาส่งน้องแก้วก็เดินออกมาที่หน้าบ้านพอดีเลยน้องแก้วก็ได้ยินเสียงลูกแมวร้องว่ายังไงครับเนี่ยแก้วรีบวิ่งไปดูคุ้นๆก็เห็นเจ้าส้มเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วมีหมาจรนั่งเฝ้าอยู่น้องแก้วก็กลัวสิครับจะช่วยก็ช่วยด้วยตัวเองไม่ได้น้องแก้วเลยวิ่งไปบอกใครครับ
1: แม่ขาแม่ขาพ่อขามาช่วยหน่อยเจ้าส้มอยู่บนต้นไม้ค่ะแล้วมีหมารออยู่ข้างล่างด้วยนะ
0: คุณพ่อคุณแม่ก็รีบออกมาเลยนะครับบอกว่าออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยส่วนเจ้าหมาจุดก็รีบวิ่งมาขวางกั้นเจ้าหมาจรเอาไว้เลยนะนี่เจ้าหมาจุดบอกอย่ามาทำเจ้านายฉันนะนี่ครับเจ้าหมาจรก็ล่าถอยไปแล้วคุณพ่อก็ไปจับเจ้าแมวส้มเจ้าแมวส้มลงมาจากต้นไม้ได้โอ้โหตัวมันสั่นมากเลยเนาะเกาะคุณพ่อครบแน่นเลยพอมาถึงเมื่อกระโดดเกาะน้องแก้วแน่นเลยนะครับแล้วก็เข้าบ้านไปเลยนะครับทั้งคู่ทั้งหมดก็ได้แต่คุยกันว่าเอ็มออกมาด้วยทำไมเนี่ยทุกทีไม่เคยออกมาเลยนั่นเห็นเนาะนี่จะเจ้าส้มนี่แหละพอปลอดภัยเข้าบ้านได้นะครับวิ่งไปหาพี่น้องใหญ่เลยไปหาแม่ด้วยนะครับไปซุกกันใหญ่เลยเนาะตัวสั่นเลยนะครับและตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเจ้าแมวส้มก็ดูไม่อยากจะเป็นเสือแล้วนะครับมันก็อยากจะเป็นลูกแมวที่มีความสุขอยู่กับเด็กๆในบ้านมากกว่านะครับเด็กๆจบละครับ
1: ไม่รู้ว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องแก้ว

0: ครับแล้วจู่ๆวันหนึ่งเด็กๆเห็นว่าเพื่อนหยิบกระติกน้ำเราไปเปิดฝาแล้วก็ดื่มอักอักเลยไม่ลินใส่แก้วด้วยนะดื่มจากกระติกเลยนะเนี่ยอมที่ปากของกระติกเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับในกระติกเราว่าเอาไปดื่มน้ำได้ยังไงเนี่ยไม่ลินใส่แก้วด้วยเนาะเด็กๆจะทำยังไงครับตอบมาเลยครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้เด็กๆ CHULARADIO นะคะ LINE @JulaRadio ค่ะวันจะตอบมาหน่อยนะอยากรู้ว่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาหยิบกระติกน้ำของเราไปดื่มหรือว่าเอาแก้วน้ำของเราไปดื่มเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกยังไงแล้วต้องทำยังไงดีนะคะตอบมาด้วยนะคะและเราก็จะมีเพลงเพราะๆเป็นเพลงเด็กให้เด็กๆได้ฟังกันมีเพลงที่ขอมา3เพลงนะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

0: แย้มแก้มใสภูมิใจเสนอเพลงเด็กที่น่ารักนะคะเพลงแรกเลยชื่อเพลงว่าแมวเหมียวโดย Kids on Cloud ค่ะ
1: ครับ

ร้องเรียกเมียวเมียวเดียวเดียวแมวก็มาแมวมันรักเจ้าของชอบเขาเคลียแข่งเคลียขากลางคืนถ้ามีหนูมาแมวจะไปล่าจับหนูมาให้เราแมวชอบกินปลาทูแมวมันกระตันยูการที่มันจับหนูก็คือว่ามันกระตันยูไงดูให้เป็นตัวอย่างนะเด็ก

เพลงแมวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ฟังเพลงตามคำขอเลยดีกว่านะคะเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Twinkle Twinkle Little Star นะคะโดย Super Simple Songs ค่ะเพลงนี้พี่เนเจอร์ฉายากระต่ายขอมานะคะเชิญฟังค่ะ

0: ยามเย็นเย็นอย่างเงี้ยนะคะ
1: เอาฟังเพลงเด็กๆกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะใครอยากตอบคำถามก็เชิญใครไม่อยากตอบก็ฟังเพลงกันด้วยกันนะคะนะแล้วเราทวนคำถามสั้นๆอย่างเร็วอีกทีนึงแล้วฟังเพลงกันต่อค่ะ
2: ครับเด็กๆถ้าเพื่อนๆมาหยิบกระติกน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัวของเด็กๆไปดื่มเด็กๆจะทำยังไงดีครับตอบมาเลยนะครับกระติกน้ำแก้วน้ำส่วนตัวของเราจู่ๆเพื่อนมาหยิบเอาไปดื่มเลยทำยังไงดีครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ได้ที่ LINE @JulaRadio นะคะตอบมาทาง LINE @JulaRadio ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะตามคำขอที่เด็กๆเขาขอมานะคะปุณมิตรณเดชบอกว่าอยากฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Happy Birthday นะคะเขาจะวันเกิดเข้าเดือนตุลาคมแต่ว่าใครอยากฟังก่อนก็เชิญเลยนะคะใครเกิดวันนี้ก็พอดีก็นั่งยิ้มแป้นเลยนะคะ Happy Birthday ค่ะเป็นเพลงของ The Kid Boomers เชิญค่ะ

ใครเกิดวันนี้คะเด็กๆคนไหนเกิดวันนี้หรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนเกิดวันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะและอาจจะแปลกใจรู้ได้ไงก็คือไม่รู้นะคะแต่ว่าขออวยพรล่วงหน้ากันเลยค่ะมาฟังเพลงตามคำขอค่ะอีกหนึ่งเพลงแว่นตาแว่นยายนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าวันนี้พี่ของขวัญฉายาชอบวาดรูปขอมานะคะแว่นตาแว่นยายค่ะ

0: แล้วก็มีเด็กๆที่ฟังทางบ้านเด็กเป็นพี่แมวเนี่ยก็จะขอเพลงให้เด็กๆโดยที่ป้าผันเลือกมาให้แล้วนะคะเด็กๆฟังยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ใช่ไหมคะถ้าฟังอยู่แล้วอยากฟังเพลงที่ป้าผันพูดมาเนี่ยก็เลือกมาได้โดยการพิมพ์ตัวแรกมานะคะเพลงที่อยากจะให้เด็กๆฟังก็มีเพลงที่ชื่อว่าเสือหรือว่าหนังสือจ๋าหรือว่าแมลงเต่าทองอยากฟังเพลงไหนพิมพ์มานะคะเส
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บเสือ
0: หนังสือจ๋าแมลงเต่า
1: คร
0: ท
1: ับ
0: องพี่แมวเลือกเพลงไหนคะ
1: เอาแมลงเต่าทองดีกว่าครับไม่ได้ฟังนานแล้ว
0: แมลงเต่าทองค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วนะคะเชิญค่ะ
1: ครับ

มแมลงเต่าทองตัวนิดหนึ่งนะคะก็ตัวนิดหนึ่งเขาก็อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเขาเป็นเพื่อนเราด้วยนะคะก็อย่าทำร้ายกันนะคะฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงเด็กกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสยามเย็นอย่างนี้นะคะก็จะมีเพลงไทเกอร์กับหนังสือจ๋าเอป้าผันจะเลือกเพลงอะไรนะเอาหนังสือจ๋านะคะให้เด็กๆได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเล่านิทานนะคะหนังสือจ๋าค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: คำนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาปู่ย่าตายายขาอ่านหนังสือให้ลูกหลานฟังค่ะอนิทานนะคะสนุกสนุกเรื่อง
1: ค
0: เ
1: ร
0: ดิ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ก็ได้นะคะเด็กๆชอบนะคะ
1: ครับ
0: และถึงบ้านกันหรือยังคะอาหารเย็นคืออะไรคะจะบอกกันก็ได้นะคะและ
1: ค
0: เร
1: รา ัก บ
0: ็อยากจะถามคำถามที่เกี่ยวกับตัวเด็กๆอย่างยิ่งดูสิจะเด็กๆเขาจะทำยังไงกับเรื่องตรงนี้
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: ่
0: เด็
1: เ
0: ก
1: ล
0: ๆค
1: ย
0: ่ะ
1: ครับเด็กๆก็ว่าก็จะต้องมีแก้วน้ําประจําตัวใช่ไหมครับมีกระติกน้ําประจําตัวของเราของเพื่อนก็มีของเราก็มีแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆ

0: เขาเดินมาหยิบเอากระติกน้ําของเราไปเปิดฝาแล้วก็จ่อที่ปากแล้วก็ดื่มเลยหรือบางคนก็มาหยิบเอาแก้วน้ําของเราเนี่ยที่มีน้ําอยู่เนี่ยดื่มเลยนะครับไม่ใช่แก้วของเขาด้วยนะไม่ใช่กระติกน้ําของเขานะเป็นของเราเนี่ยแต่เขามาหยิบเอาไปเปิดดื่มเลยเด็กๆจะทํายังไงดีครับเคยเกิดขึ้นกับเด็กๆไหมเนาะน่าลองนึกดูนะแล้วก็ถ้าใครอยากตอบนะครับก็ส่งเสียงมาได้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: เด็กๆบอกว่าหนูก็ไม่รู้ทำยังไงครับเขากินไปแล้วอะค่ะ
0: ทำยังไงคิดว่าทำยังไงเลยล่ะครับ
1: เราเห็นอย่างเงี้ยก็มาหยิบของเราไปเราจะไม่พูดอะไรหน่อยแล้วค่ะหรือจะทำอะไรไหมแต่ว่าอย่าไปรุนแรงกับเขานะคะนะ
0: ครับ
1: ต้องคิดดูนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไงนะคะใครอยากจะโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้ที่ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะเดี๋ยวหาฟังเพลงกันต่อนะคะก็มีเพลงให้เด็กๆได้เลือกด้วยพี่แมวเลือกด้วยประพันธ์เลือกด้วยนะคะเพลง Tiger เสือเพลงเพลงแมลงเดี๋ยวแมลงแต่ฟังไปแล้วเพลงนกแลเพลงรักแม่จังเลย
0: ครับ
1: เอาเพลงอะไรดีคะ
0: โอ้น่าฟังทั้งนั้นเลยจะเอาอะไรดีเนี่ยเอาเพลงนกแลไหมครับมันก็ครื้นดีเนาะอากาศครึ้มครึ้มนี้ฟังเพลงนกแลกันดีกว่าเนาะนะครับ
1: ค่ะมีเพลงนกแลให้ทุกคนได้ฟังนะคะถ้าใครได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสเราจะให้ทุกคนฟังเพลงนกแลกันนะคะเป็นเพลงในชุดหนุ่มดอยเต่าโดย GMM Music เชิญค่ะ
0: ครับ

0: เด็กคะขอโทษนะคะผู้ฟังทางบ้าน
1: ทีนี้เด็กๆเขาโทรมาเราต้องคุยกับเขาก่อนนะคะเชิญค่ะ
2: ไปเลยครับสวัสดี
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: จังเอ้ยเอ้ยยายคิตตี้ค่ะ
0: สวัสดีอันเอ้ยจ้า
2: ครับ
0: คิตตี้
2: จะทำยังไงดีครับกับคำถามที่เราถามวันนี้ครับ
3: เดินไปบอกครูค่ะ
2: หรอเดินไปบอกครูว่ายังไงคะ
0: ครู
2: ไปบอกว่าไงคะบอกยังไงดีอ่ะไปบอกยังไงดีคะตบบอกว่าเพื่อนมาหยิบกระติกหนูหรือว่าแก้วของหนูไปกินน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
3: เพื่อนเอาแก้วหนูไปกินน้ำ
0: เพื่อนของแก้ว
2: แล้วเคยเกิดขึ้นจริงๆกับเอิงเอ๋ยไหมคะเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคย
0: ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็จะไปบอกครู
0: เนาะสมมติอีกพ่อพันสมมติต่อไปเลยเอิงเอ๋ยจ๋าสมมติว่าคุณครูไม่ได้อยู่แถวนั้นพอดีเลยมีเราสองคนกับเพื่อนเนี่ยบอกเอ้าทำไมเอาแก้วเราไปกินล่ะอะไรเงี้ยหนูจะทำยังไงเนี่ยคะ
2: ทำไงดีครับ
3: บอกเพื่อนค
0: ่
3: ะ
0: บอกเพื่
2: อ
0: นบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าก็เรื่องของเธอไงสมมตินะแล้วตัวเราเองอ่ะเราจะแก้ไขปัญหายังไงคะ
2: คร
0: ับนอกจากบอกเพื่อนแล้วบอกครูแล้ว
2: เป็นไงดีคะผมนึกดูสิเดี๋ยวเกิดขึ้นจริงๆยังไงล่ะเนาะ
0: แล้วเราก็หิวน้ำด้วยนะทำไงดีคะ
2: ใช่
0: แก้วก็ไม่มีแล้วอ่ะ
2: เพื่อนเอาหยิบไปกินซะแล้วเนาะทำยังไงดีคะเอิงเอ๋ย
0: คิดออกไหมคะ
3: ไม่ออก
2: คิดไม่ออก
0: เนาะเดี๋ยวพ่อพันเฉลยให้ฟังก็ได้นะแต่ว่าหนูนอกจากทำไมหนูต้องไปบอกครูด้วยอะคะทำไมไม่กินเข้าไปเลยอะคะก็เอาอันเดิมนั่นแหละ
2: ทำไมต้องไปบอกครูด้วยคะนึกออกไหมคะยังไงต้องไปบอกครูเนาะหรือให้คุณครูรู้ไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: ยังก็ดีใช้ให้คุณครูเนี่ยได้รับรู้ไว้เผื่อคุณครูจะช่วยแก้ไขเพราะว่าเรายังตัวเล็กอยู่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะแก้วก็มีจะกินน้ำแล้วว่านะคะบอกทั้งเพื่อนทั้งครูนะคะ

0: แล้วค่ะเอิงเอ๋ยจะมีอะไรส่งข่าวไหมคะสอบเสร็จหมดยังคะ
1: สอบเสร็จแล้วค่ะ
0: เอ๊ะแล้วอยู่ตั้งหลายวันเอิงเอ๋ยจะไปทำอะไรคะ
2: ไปบ้านยายเหรอคะใช่ไหมคะไปบ้านยายค่ะ
0: ยายต่างจังหวัดไหมคะ
1: ต่างจังหวัดค
0: ่ะจังหวัดอะไรรู้ไหมคะ
2: ได้ไหมจำได้ไหมคะ
0: ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะจังหวัดอะไรคะ
2: เนาะนะคะค่ะ
0: นะได้คำตอบไหมคะจังหวัดอะไรคะอะไรนะลูก
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดพิษณุโลกค่ะ
2: พิษณุ
0: โลกพิษณุโลกโอ้พิษณุโลกก็เป็นเป็นบ้านคุณยายค่ะบ้านคุณยายป้าพันธ์ก็อยู่พิษณุโลกเหมือนกันเลยน
2: ะคะ
0: แล้วขอเพลงอะไรไหมคะ
2: ครับเพลงอะไรดีครับเพลงอะไร
1: เป็นตาเว้นยาย
0: น่าสนุกเนาะเว้นตาเว้นยายได้ค่ะนะคะขอบคุณนะคะเอิงเอ๋ยจ๋าที่ให้สนุกสวัสดีค่ะเว้นตาเว้นยายนะมีเด็กๆเด็กๆคิดว่าจะทำยังไงดีอ่ะปัญหามันมาแล้วอ่ะเนาะกระติกน้ำของเราแก้วน้ำของเราเพื่อนหยิบไปกินเฉยเลยอ่ะจะทำไงดีคะ
2: ทำยังไงดีครับถ้าอยากจะคุยกับเราก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่า LINE Ajula Radio นะคะฟังเพลงนกแรกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ฝั่งค้างอยู่เรื่องใหม่เลยนะคะนมดอยเต่าโดยชุด GMM Music เชิญค่ะครับ

0: พลงนกแลกันแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ประพันธ์ถามไว้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
0: ย้ำอีกทีดีกว่าเพราะว่าเป็นคำถามที่มีประโยชน์

0: หรับเด็กๆนะคะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: คะ
1: ครับก็ถ้ามีเพื่อนจู่ๆมาหยิบเอากระติกน้ําหรือว่าแก้วน้ําส่วนตัวของเราไปดื่มเลยนะครับเด็กจะทํายังไงดีครับเป็นแก้วส่วนตัวที่ทุกคนมีนะแต่เพื่อนมาหยิบแก้วของเรามาหยิบกระติกน้ําของเรานะครับเด็กจะทํายังไงดีครับ02-218-3975-7รีบตอบมาเลยนะครับเด็กๆครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jula radio นะคะ LINE @jula radio มีเวลาฟังเพลงเพราะๆกันพี่แมวเลือกนะคะเด็กๆทางบ้านเลือกได้ก็เชิญนะคะถ้าหลังจะเลือกก็อยากจะเลือกก็พิมพ์มานะคะมีเพลงเสือนะคะ Tiger เสือหรือว่าเพลงรักแม่จังเลยหรือว่าแมวไล่หนูอ้าว3เพลงเลือกค่ะ
1: ครับเอาเพลงอะไรดีเนาะให้พี่แมวเลือกใช่ไหมครับประมาณ
0: ค่ะเชิญ
1: เอาแมวไล่หนูครับ
0: แมวไล่หนูนะคะเด็กๆขาอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วมาฟังด้วยกันค่ะ

0: เขินกันไหมคะเพราะเขินฟังเพลงเด็กๆกันนะคะและเราก็จะมาอ่านคำตอบเด็กๆที่ตอบมานะคะคำถามเราก็คือ
1: ก็คือถ้าเพื่อนมาหยิบเอาแก้วน้ำส่วนตัวของเราหรือกระติกน้ำส่วนตัวของเราไปดื่มเด็กๆจะทำยังไงดีครับ
0: ถ้าอยากตอบนะคะเด็กๆตอบมาเลยเพราะพันอยากฟังจังเลยอ่ะนะ
1: ครับครับก็โทรมาเลย022183975-7ครับด่วนครับ
0: LINE @Jula Radio นะคะมันอ่านคำตอบของน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้นะคะก็ตอบมาว่าถ้ามีเพื่อนๆมาหยิบกระติกของเราไปดื่มอักหรือแก้วน้ำเอาไปใช้ของเรานะน้องเอิงเอ๋ยก็จะบอกเดินไปบอกคุณครูนะคะว่าเขาเอาแก้วน้ำหนูไปกินค่ะนะหรือว่าถ้าครูไม่อยู่แถวนั้นก็จะไปบอกเพื่อนนะคะแล้วพี่แมวล่ะคะ
1: พี่แมวก็อันนี้เรื่องจริงเลยก็วุ่นวายเอามาหยิบแก้วกระติกเราไปได้ยังไงเนี่ยดูสิเนาะจากนั้นก็เอาไปเทน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดใหม่ครับ
0: อืมค่ะเนี่ยคำตอบนะคะคำตอบที่ประพันธ์ได้จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะเด็กๆค่ะอันนี้สำคัญเด็กๆผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็คือถ้ามีเพื่อนมาหยิบแก้วน้ำมาใช้หลอดกับเราหรือว่ากินข้าวมาช้อนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกไม่ควรที่จะใช้ซ้ำแล้วนะคะเพราะเป็นของส่วนตัวของเราเพราะว่าน้ำลายอ่ะที่เขามาดูดจากแก้วน้ำดูดจากหลอดเราหรือว่าแก้วน้ำมันมีน้ำลายเขาอยู่ไงแล้วน้ำลายเนี่ยสามารถส่งผ่านเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ไวรัสได้ง่ายมากสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เยอะๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะอาจจะเป็นไม่รู้หรอกคางทูมรู้จักไหมพระพันธ์ก็คางมันจะบวมๆมาค่ะเด็กๆค่ะจะเป็นไวรัสตับอักเสบโอ้นะคะสรุปว่าถ้าเห็นว่าใครมาหยิบแก้วน้ำเรานะคะหรือว่ามาใช้หลอดเดียวกันหรือว่าเอาช้อนเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยยึดตักอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เลยเอาไปล้างให้สะอาดหรือไม่ต้องไปล้างแล้วก็ถ้าเกิดเอาใหม่ได้ก็ดีแต่คันนี้มันเป็นของเราใช่ไหมก็คืออย่าใช้ค่ะนะคะ

0: ไฟฉายของหรือไม่ต้องใช้หลอดก็ได้เอาแก้วเราไปล้างให้สะอาดนะคะอย่าใช้ซ้ำเด็ดขาดอันตรายนะคะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะรางวัลอยู่ไหนคะรางวัล
1: เป็นเสียงฮาร์โมนิก้า
0: พี่เขียดโอ้พี่เขียดดีใจมากขอบคุณเด็กๆที่ตอบมานะคะนะและตอนนี้มีเวลาไม่มีเวลาแล้วเด็กๆคะเราจะมีวันหยุดหลายวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ต้องวันหยุดก็ได้ดูแลสุขภาพได้ทุกวันนะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีจะทำอะไรนะคะเพราะมีวันหยุดหลายวันแต่ว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสจะมีไหมคะพี่แมว
1: ต้องเราฟังกันดูนะครับ
0: มีค่ะ
1: มีเตรียมไว้แล้วเนาะ
0: ใช่ก็มีรายการเหมือนเดิมนะคะเป็นเทปนะคะแล้วถ้ามีถ่ายทอดก็จะเป็นงานถ่ายทอดนะคะเด็กๆคะขอบคุณมากนะคะแล้วเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มต้นกับการปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้ออนาคตประเทศไทยภายใต้โลกแห่งความผันผวนในพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบยสสรุ่นที่5เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงแรม Royal River บางพลัดซึ่งหลักสูตรบยสสรุ่นที่5นี้นะครับเขาก็ได้จัดขึ้นโดยสถาบันอิสราก็ได้จัดขึ้นโดยสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมกับสื่อมวลชนครับและอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับจุฬาเดลี่ในวันนี้ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือ Signature Bio Serum Aromantin เป็นผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม7 Innovation Awards 2026ด้านเศรษฐกิจเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์โดยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์ หาญหนองบัวอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสยามสเนลและนายกฤษดาทิติปัญญาประธานกรรมการบริษัท SG Innovation จำกัดรับรางวัลชนะเลิศจากนายชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำว่าอโรแมนทินที่อยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์นั้นมาจากการรวมคำว่าอโรมากับเมือกจากแมนเทลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความหอมให้กับผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการผลิตเมือกหอยทากอาศัยเครือข่ายชาวบ้านในแต่ละภาคที่มีความเข้าใจใน

0: ธรรมชาติโดยชาวบ้านจะทราบดีว่าหอยทากแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในป่าประเภทใดดินแบบไหนหรือต้นไม้ชนิดใดทำให้สามารถหาและดูแลทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานวิจัยนี้ก็สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเมือกจากเท้าหอยทากที่ใช้ในการเคลื่อนที่และไม่มีประโยชน์ต่อผิวกับเมือกจากอวัยวะ mantle หรือเมือกบริเวณคอที่ใช้ปกป้องผิวได้เป็นการบุกเบิกค้นคว้าวิจัยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จดสิทธิบัตรการสกัดเฉพาะเมือกจาก mantleเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นทั่วโลกงานวิจัยนี้จึงช่วยเปลี่ยนสมบัติที่มีค่าที่สุดของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพจากหอยทากกว่า600สายพันธุ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงโดยเมือกหอยทากเขตร้อนของไทยมีสารออกฤทธิ์เข้มข้นกว่าของต่างประเทศถึง30เท่าและเป็นจุดแข็งที่ต่างชาติไม่สามารถเลียนแบบได้ที่สำคัญก็ได้มีการผลิตดำเนินการในรูปแบบ OEM ภายใต้ใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมคุณภาพให้มีความเข้มข้นและเห็นผลจริงช่วยให้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชนนี้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือในการทำตลาดครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: กับหนึ่งในนั้นก็คือคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับเปรียบเสมือนกับครม.ส่วนหน้ามีรองนายกเสียหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีการคุยกันนะครับในมิติเชิงนโยบายระหว่างไทยมาเลเซียคุยกันได้ไหมเรื่องของการให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุหรือเรื่องของบุคคลสองสัญชาติเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับคุยกันมาหลายรัฐบาลแล้วโจทย์สำคัญก็คือในทางปฏิบัติจะทำได้มากน้อยขนาดไหน
3: แต่ถ้ามาดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะตอนนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไปค้นพื้นที่ต้องสงสัยที่นราธิวาสกับปัตตานีนะคะแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย3คน

0: ไปที่ศูนย์ซักถามขยายผลคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้เรื่องการตรวจสอบปลอกกระสุนวันนี้มีการเปิดเผยออกมาสำหรับการยิงที่จุดตรวจบูเกซามีค่ะปรากฏว่ามาจากปืน14กระบอกแล้วก็เคยใช้ก่อเหตุมาแล้วก็มีค่ะชุดคลี่คลายคดีได้เปิดเผยผลการตรวจสอบปลอกกระสุนกว่า200ปลอกที่ใช้ในการก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมาจากปืน3ชนิดคือ M16 อาก้าและปืนพกขนาด9มิลลิเมตรการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งหมด14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะพร้อมกับแฟนเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนค่ะส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวในพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเจาะไอร้องระแงะรือเสาะจะแนะและศรีสาครนะคะที่ส่งสมาชิกมาร่วมปฏิบัติการก่อเหตุมีนายอาซีซันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการขณะที่การติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษก็มีการปิดล้อมกดดันต่อเนื่องเบื้องต้นนั้นคาดว่ายังคงหลบหนีซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาเมาะแต่ว่ามีอุปสรรคจากฝนตกนะคะก็ทำให้ตอนนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องสงสัยควบคู่กับการลาดตระเวนในพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุแฝงตัวหลบหนีมาในชุมชนนะคะ
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับเรียกประชุมในอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลนะครับเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติแจกจ่ายให้กับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบแต่ละชคต.ครับนั่นก็คือชุดคุ้มครองตำบลนะครับจะดีเดย์ซักซ้อมการปฏิบัติในวันที่3สิงหาคมนี้ครับ
2: ก็คือจะให้ปลัดหน้าชคต.เนี่ยทั้ง51ชคต.51คนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวนะครับอำเภอไหมอำเภอตัดขาดไปเลยนะครับแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ปลัดอำเภอหน้าชคต.เนี่ยไปปฏิบัตินะครับโดยมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและก็อสจำนวน33นายปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่
0: นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการตรวจค้นและใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายพื้นที่นะคะอย่างที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านพักนายมะซอรีผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนก็มีการยึดไว้ตรวจสอบก่อนนายมะซอรีถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามด้วยนะคะส่วนที่อำเภอจะแนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ควบคุมตัวนายอาฮามะไปยังศูนย์ซักถามเพื่อขยายคดีความมั่นคงจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายแวนูดิงผู้ต้องสงสัยให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ซึ่งการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกกระสุนปืนลูกซอง13นัดค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้ครับรองนายกศรีหศักดิ์นะครับจะนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลคุยกันในการแก้ไขเชิงนโยบายครับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือมิติระหว่างไทยและมาเลเซียครับนั่นก็คือจะทำยังไงไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปพำนักอยู่ในฝั่งมาเลเซียรวมไปถึงปัญหาของบุคคลสองสัญชาตินะครับที่จะต้องแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหามาตรการในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับโดยเฉพาะมิติเรื่องประเทศมาเลเซียนะครับที่จะต้องขอความร่วมมือสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบใช้เป็นพื้นที่พักพิงครับรองนายกศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติผู้นำไทยและมาเลเซียได้คุยกันครับมีเจตนาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาชายแดนใต้มีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับ

0: ผมคิดว่าให้คำสำคัญอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงต้องไปดูว่าไอ้เหตุการณ์อันนี้เราต้องคงต้องมานั่งดูว่ามันมีนัยยะยังไงมีนะครับผลทอดยังไงก็เห็นว่าจะพยายามประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับ
1: หร
0: ือ
1: เขาอยากให้รัฐบาลยอมรับการม
0: ีก็
1: มันเป็นไปได้ไหมคะ
0: คือเราก็รู้ว่าเขาก็มีตัวตนนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่เขาต้องการนั้นไอ้เรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับการพูดคุยนั้นก็เพื่อลดความรุนแรง
2: ส่วนทางนายวันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของทหารพรานรวมถึงประชาชนที่บาดเจ็บถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและผิดกฎหมายและขอให้ผู้รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์ถึงการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้วยค่ะ
3: แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายผู้ที่เห็นต่างเนี่ย ก็มีหลายฝ่ายนะฮะทั้งที่ฝ่ายอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝ่ายนักคิดฝ่ายที่ต้องการสันติสุขอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติการนะฮะในการใช้กำลังแต่เรื่องตามผมอยากให้เพ่งเล็งมองไปเรื่องของผิดกฎหมายอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเรื่องของยาเสพติดนะเรื่องของค้าของเถื่อนกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ก็อาจจะมีส่วนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์สงบก็ได้
4: อาจารย์วันนอย้ำอีกครั้งครับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการข่าวนะครับต้องประเมินและติดตามกลุ่มขบวนการอย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยอาจารย์วันนอตั้งข้อสังเกตครับห่วงว่าจะมีการนำสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นเงินทุนในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับยืนยันครับวันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาไฟใต้เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ
2: กรณีที่มีคนไทยถูกตรวจพบว่าซุกซ่อนไอซ์ในซองกาแฟในพัสดุที่มีการหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ทางการญี่ปุ่นก็มีการควบคุมตัวดำเนินคดีใน2ข้อหาด้วยกันครอบครัวของคนที่ถูกดำเนินคดีตอนนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเอาหลักฐานขอให้เร่งสืบสวนคนที่นำพัสดุและซุกไอซ์มาส่งให้กับตัวลูกสาวซึ่งถูกดำเนินคดีอยู่ค่ะล่าสุดตำรวจได้เบาะแสเป็นรถยนต์ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาให้ปากคำค่ะนายธนาศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีได้นำหลักฐานไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองนะคะขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากที่ลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองกาแฟในพัสดุที่รับนำส่งให้กับลูกค้าหลังเกิดเหตุครอบครัวได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมว่าลูกสาวถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับลูกสาวหรือว่าทราบความคืบหน้าของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าตัวลูกสาวประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมานานกว่า1ปีทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีการเปิดตรวจสอบสิ่งของก่อนเดินทางแต่สำหรับพัสดุครั้งล่าสุดนั้นแพ็คแล้วก็ซีลปิดมาเรียบร้อยผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นคนแจ้งบอกว่าเป็นซองกาแฟไม่สามารถเปิดตรวจสอบภายในได้ก็เลยทำให้ทางครอบครัวเชื่อว่าเธออาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณพ่อมีอาการหน้ามืดตำรวจกับญาติต้องช่วยกันประคองก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนหลังค่ะ
5: เป็นเหยื่อแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
6: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
5: คือเขาเพิ่งทำมาได้ประมาณปีหนึ่งฮะครับ
6: ขอโทษนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาแบบทางปปส.ประชาสัมพันธ์มากมายเลยว่าพวกที่รับหิ้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีความผิดตรงนี้เราได้แบบเตือนลูกหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
5: เตือนเตือนอยู่แล้วครับแต่เชื่อมั่นในลูกว่าลูกไม่ทำเรื่องนี้ครับผม
7: กับคนคืออิงอิงนี่เขาเคยติดต่อกันมาก่อนเคยหิ้วของไปให้กันก่อนไหมคะ
5: อันนี้ได้ข่าวว่าเขามีส่งครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
7: ซึ่งค่าจ้างก็คือ3,000
5: ใช่ครับ
7: เรามองว่าคุ้มไหมกับร้อนปะคะ
8: เราก็จะเป็นลมพอแล้ว

0: มันร้อน
1: ไปนั่งข้างในไหมให้ร้อน
0: ข้างใน
1: ร้อนเข้าไปนั่งข้างในเย็นเย็นดีกว่าม
2: ีน้ำไหม
0: น้ำทำไมอ่ะจริงอากาศร้อน
3: น้ำไม่แก่ร้อน
2: ไปนั่งไปนั่ง
1: เข้าไปนั่งข้างในเย็นเย็นไหมคะ
2: มีห้องแอร์หอได้ปะ
4: หลักฐานที่ครอบครัวนะครับนำมาให้ตำรวจวันนี้ครับเป็นข้อความในไลน์ครับคนว่าจ้างใช้ชื่อว่าอิงอิงนะครับ ING เนี่ยครับติดต่อมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมสอบถามว่ามีเที่ยวบินไปญี่ปุ่นไหมจากนั้นก็จ้างให้นำพัสดุน้ำหนักประมาณ12กิโลกรัมให้ไปส่งครับแล้วก็ส่งภาพพัสดุแจ้งที่อยู่ปลายทางในญี่ปุ่นแล้วก็โอนค่าจ้างล่วงหน้า 3,600 บาทนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเคยจ้างมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเดือนพฤษภาคมครับทำให้คนรับหิ้วเนี่ยอ้างว่าเชื่อใจก็เลยรับงานอีกครั้งหนึ่งครับพอไปถึงสนามบินปลายทางสนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นก็ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟในพัสดุดังกล่าวนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนหิ้วไปส่วนผู้ว่าจ้างครับพอรู้ว่าคนหิ้วถูกจับก็มีการบล็อกบัญชีไลน์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะครับส่วนแฟนและผู้ร่วมเดินทางอีก1คนถูกเชิญไปสอบปากคำครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือครองพัสดุครับ
5: รอบแรกได้ 4,170 ครับประมาณ13กิโล .7 ครับก็คือกิโลละ300ครับแทนกิโลรอบ2ทั้งหมด12กิโลครับ 3,600 บาทคืออันนี้ผมเพิ่งทราบรายละเอียดเมื่อวันที่22ก็คือผมเพิ่งรู้ว่าเขาคุยทางไลน์ผมก็มาไล่เช็คทางไลน์ Official ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นบัญชีไลน์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ใช่ก็คือมาเพิ่งเจอวันที่22ก็คือเขาบอกไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมย้อนดูก็คือไม่ปกติครับ
6: คือทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก็ได้ภาพมาเหมือนกันนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญพบรถยนต์ Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์คืนวันที่10กรกฎาคมแล้วใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ20นาทีก่อนจะขับออกไปตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคนที่ครอบครองรถนะคะจะได้เป็นการขยายผลติดตามได้ว่าใครเป็นคนนำพัสดุมาส่ง
4: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ครับบอกว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยได้ประสานข้อมูลมายังปปส.นะครับภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานระหว่างประเทศครับเบื้องต้นแจ้งว่าเจอไอซ์น้ำหนักประมาณ900กรัมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ทางแลบครับเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสั่งฟ้องนะครับสำหรับกระบวนการตามกฎหมายของญี่ปุ่นครับอัยการจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ภายในระยะเวลาควบคุมตัวครับซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งภายในวันที่31กรกฎาคมนี้และถ้าอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องถูกคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีนะครับโดยคดีลักษณะนี้เนี่ยจะมีอัตราโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับ
7: อันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าจำนวนปริมาณไอซ์ที่ออกมาบอกว่า900กรัมเนี่ยก็คือข่าวออกมา900กรัมแต่ว่าการเข้าแลบเขาก็ต้องมีการตรวจให้ละเอียดเพื่อจะนำเข้าฟ้องปกติก็คือ10วันนับจากวันที่จับกลุ่ม
6: ค่ะ
7: จริงๆมันจะไปตกประมาณวันที่1หรือ2แต่ปรากฏเป็นเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเลื่อนมาเป็นที่31กรกฎาคมนี้ว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ถ้าอัยการสั่งฟ้องมันก็จะเป็นคดีเป็นคดีอยู่ในการดำเนินการซึ่งจะพิจารณาว่าโทษสูงสุดปกติโทษสูงสุดของเขาเนี่ยจะจำคุกตลอดชีวิต
6: แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบตรวจคัดกรองสัมภาระในสนามบินของไทยเองนะคะเรื่องนี้ปปส.ชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ยังปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องเอ็กซเรย์สุนัขตำรวจเคนายตรวจค้นสัมภาระใต้ท้องเครื่องรวมไปถึงสัมภาระติดตัวผู้โดยสารแต่เนื่องจากว่าแต่ละวันผู้โดยสารกับสัมภาระมีเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในบางกรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ต้องไม่ลืมการรักษาสมดุลระหว่างมาตรการด้านความปลอดภัยกับความรวดเร็วของการให้บริการจะได้ไม่กระทบกับการเดินทางของประชาชนรวมถึงภาคการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
4: กทม.ลุยตรวจร้านอาหารกึ่งผับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลจะถูกส่งเข้ามายังส่วนกลางในเย็นวันนี้ครับแต่เบื้องต้นข้อมูลจากรองผู้ว่านะครับตรวจร้านอาหารกึ่งผับไปกว่า 1,000 แห่งครับปรากฏว่ามีสั่งปรับปรุงประมาณ551แห่งก็ครึ่งๆครับสั่งปรับปรุงเรื่องของมาตร

0: ฐานความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ต้องปิดเนี่ยก็มีสั่งปิดเหมือนกันเพิ่มอีก56แห่งครับนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการสรุปผลการปูพรมตรวจร้านอาหารตึ่งผับสถานประกอบการที่จะรวบรวมทั้ง50เขตในเย็นวันนี้นะครับให้สัมภาษณ์ทีแรกเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไปแล้วมากกว่า 1,000 แห่งครับมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งนะครับปัญหาหลักๆก็คือที่ไปเจอแล้วต้องสั่งให้มีการปรับปรุงก็คือมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟครับบางที่บางแห่งไม่มีป้ายไฟแสดงเส้นทางหลบหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ระงับการให้บริการชั่วคราว56แห่งอันนี้สั่งปิดปรับปรุงไปเลยแบ่งเป็นเฉดสีต่างๆครับอย่างสีเหลืองสีส้มถ้าส้มเหลืองเนี่ยอันนี้คือการสั่งให้ระงับจนกว่าจะมีการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดครับส่วนถ้าเป็นสีแดงสีแดงก็คือสั่งปิดให้บริการนะครับในจำนวนนี้ครับมีร้านอาหารที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือการแสดงดนตรีการควบคุมเสียงจากสำนักงานเขตอยู่จำนวนหนึ่งครับ
1: ส่วนมันก็จะมีเคสสีแดงก็คือในเชิงของที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตอาจจะดนตรีหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูเคส by เคสนะครับก็จะมีรายงานตัวนั้นขึ้นมาด้วยนะครับ
2: เคสแดงเยอะไหม
1: นี้เดี๋ยวต้องดูข้อมูลล่าสุดไม
2: ่ก็คือ
3: ไงจะเป็น
2: เขาไม่ได้ขอ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้มีใบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังขายอาหารก็เป็นร้านมีใบ
2: อันนี้มันเข้าขายความผิดด้วยใช่ไหมเมื่อการสั่งปิด
1: คือก็ไม่ได้เงินไม่ได้ใบอนุญาตตามที่พ.ร.บ.สาธารณสุขกำหนดว่าต้องมีถ้าจะเล่นดนตรี
4: ทางรองผู้ว่ากทม.ก็บอกด้วยนะคะว่าได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง50เขตเตรียมที่จะออกเป็นเอกสารเช็คลิสต์ความปลอดภัยนะคะหรือเป็นแบบตรวจสอบประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ให้เจ้าของเนี่ยทำเองได้คือใบเช็คลิสต์เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรและสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งกทม.ประสานความร่วมมือช่วยตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะมีเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีวัสดุตกแต่งร้านที่จะต้องไม่ใช้วัสดุลามไฟค่ะ
1: เป็นเรื่องง่ายๆครับคุณมีป้ายหนีไฟเปล่าคุณก็ถ่ายมาคุณมีถังดับเพลิงตรงนู้นตรงนี้ตามที่เรากำหนดหรือเปล่าแล้วข้อสำคัญคือคุณมีการจัดการระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะต้องมีหน่วยงานมารองรับอันนี้คุณก็ต้องยื่นหลักฐานให้กับเรานะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของตรวจวัสดุตกแต่งนะครับว่ากันไฟหรือไม่อะไรตามเงื่อนไขและอันนี้คุณก็จะต้องมีเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลภายนอกเนี่ยต้องช่วยตรวจสอบเป็นหลักฐานเพื่อยื่นกับกทม.ด้วย
0: เช็คลิสต์ที่ว่าครับทั้งผู้ประกอบการและเจ้าของร้านครับต้องส่งไปยังสำนักงานเขตภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับกทม.เขาย้ำแบบนี้ครับว่าเช็คลิสต์ทั้ง17ข้อที่ทำขึ้นมาไม่ใช่ของใหม่ครับเป็นของเดิมนั่นแหละแต่มันจะเข้มงวดกว่าเดิมทีนี้มาตรฐานที่เขาใช้เนี่ยเดิมเขาอาจจะใช้เฉพาะกับสถานบริการนะครับแต่อันใหม่ก็คือสถานประกอบการร้านต่างๆที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการหรือพูดชัดๆก็คือร้านอะไรก็ตามถ้าเปิดให้บริการเหมือนผับเนี่ยก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับผับครับ
4: การยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นทราบกันแล้วว่ามีการขยายเวลาออกไป1เดือนใช่ไหมคะไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือหลายพื้นที่ยังมีคนที่เดินทางไปยื่นอุทธรณ์ตามหน่วยงานต่างๆอยู่แต่มีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือเขารวมตัวกันช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะลำบากเวลาที่จะเดินทางไปหลายคนไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้กลุ่มนี้ก็เลยเข้าไปช่วยค่ะอาสาสมัครมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและการนำชุมชนใจแก้วตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์เตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์หลังจากที่พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เจอปัญหาไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ทราบขั้นตอนการไปยื่นอุทธรณ์ปัญหาที่

0: ว่าเพื่อจะได้สบายใจตายอย่างน้อยก็มีนะเดือนนึงก็พวกก็ได้ค่ากับข้าว300 400ก็คือได้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำเนิ่มก็ยังได้อยู่นะครับน้ำปิกะปิน้ำป่าก็ยังดีอยู่300นี่ก็จะว่ามันช่วยมาได้นะก็ช่วยได้นะครับประทังชีวิตไปซื้อมาม่าได้ตุนไว้สำหรับผู้สูงอายุ
1: เหมือนกันครับที่ว่าการอำเภอต่างๆก็ยังมีคนไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นที่ว่าการอำเภอสันทรายครับมีคนไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่จุดบริการ One Stop Service แล้วก็สำนักงานสรรพากรอำเภอนะครับอย่างชาวอำเภอสันทรายบางคนครับให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพราะว่ารายได้เกินปีละ 100,000 เธอเล่าแบบนี้บอกว่าเดิมเนี่ยสามีเคยเป็นสธ.ครับเป็นสมาชิกเทศบาลแต่เป็นถึงปี66เคยได้เงินเดือนจริงแต่หลังปี66หมดวาระไม่ได้เป็นต่อทุกวันนี้ไม่มีเงินครับไม่มีรายได้ก็เลยมายื่นอุทธรณ์นะครับนอกจากนั้นครับในอำเภอสันทรายเนี่ยยังให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นคนช่วยอันนี้ลงพื้นที่ไปรับเรื่องอุทธรณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ของตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องมาที่อำเภอครับ
2: และเราก็ยังเห็นคนที่ได้ชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ที่ยากจนจริงๆนะคะอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของนายบัวชำนิกุลอายุ85ปีชาวอำเภอนางรองเป็นผู้พิการสายตาอาศัยอยู่กับภรรยาอายุ74ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังมีหลานพิการทางสมองแต่กำเนิดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการสำหรับเลี้ยงดูคนในครอบครัวทีนี้ทางผู้นำชุมชนกับลูกหลานพยายามที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ท้ายที่สุดผลที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคือทางระบบเนี่ยระบุว่ามีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนดนั่นก็คือมีชื่อครอบครองที่นา9ไร่เศษคือที่นาเนี่ยเป็นมรดกตกทอดกันมาแต่ไม่ได้มีรายได้ที่เกิดจากที่ดินที่นาดังกล่าวเลยก็เลยอยากให้ภาครัฐพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะ
1: จะเป็นคนรวยก็ไม่ได้นะครับจะเป็นคนจนก็ต้องใช้ความพยายามในการพิสูจน์ความเป็นคนจนครับวันนี้หลายคนยังยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับความหวังยังมีครับเมื่อคณะรัฐมนตรีเขาผ่อนเกณฑ์บางข้อบางประการคุณนิติเทพครับเกณฑ์ที่เขาปรับเปลี่ยนกันเนี่ยมันช่วยให้เฟ้นหาผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้มากน้อยขนาดไหนครับ
3: เดี๋ยวต้องรอดูตอนที่พอมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการคัดกรองนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมเขาก็ยืนยันว่าหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์รอบนี้เนี่ยหน่วยงานจะมีการทำงานในระบบหลังบ้านให้ข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วก็มีการจำแนกแยกย่อยกลุ่มที่พบปัญหาออกเป็นกลุ่มๆให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่พบปัญหาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับที่ทำให้โครงการที่รัฐบาลหวังจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเป็นที่มาที่คณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบทั้งเรื่องของการขยายระยะเวลาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในระหว่างที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ให้คนที่อาจจะเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าข้อมูลนั้นตกหล่นได้มีโอกาสพิสูจน์ความยากจนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเกณฑ์ที่มีการปรับนะครับรอบนี้การปรับเกณฑ์เดิมนั้นจะยังคงอยู่นะครับแต่ว่าจะมีการปรับเกณฑ์ย่อยๆที่ใช้ในการคัดกรองที่ผ่านมาคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีกว่า9ล้าน3แสนคนนะครับมาถึงรอบนี้กระทรวงการคลังได้มีการแยกย่อยกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มั่นใจว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่คิดว่าตัวเองผ่านแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องขอทบทวนสิทธิ์รวมไปถึงกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่กระทรวงการคลังเขาเรียกกันว่าเป็นกลุ่มนอมินีเป็นกลุ่มที่ถูกเอาชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนบริษัทในการครอบครองทรัพย์สินทั้งที่ดินรวมไปถึงการซื้อรถยนต์แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับและเมื่อมีการแยกย่อยกลุ่มที่พบปัญหาออกมานะครับกระทรวงการคลังก็ได้มีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการที่จะคัดกรองผู้ที่ยื่นในการทบทวนสิทธิ์นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาการปรับปรุงข้อมูลไม่รวมผู้ที่เรียนในระบบการศึกษานอกระบบทุกช่วงวัยนะครับและจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นกลุ่มที่เรียนจริงหรือว่ามีการเอาชื่อไปสวมในหลักสูตรการศึกษาหรือไม่นะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือว่าไปถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทนะครับจากเดิมนั้นจะถูก

0: ัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามารอบนี้มีการยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยส่วนกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเป็นกลุ่มที่ถือครองตราสารหนี้นะครับจากเดิมจะถูกตัดสิทธิ์ทุกกรณีนะครับมาถึงรอบนี้จะมีการยกเว้นกลุ่มที่มีการถือบัญชีหลักทรัพย์และไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ได้ใช้งานรวมไปถึงการที่มีการถือครองตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำๆมากๆนะครับและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่พบปัญหาจำนวนมากก็คือกลุ่มที่ถือครองรถยนต์นะครับให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ยกเว้นกลุ่มที่ถือครองรถยนต์อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมไปถึงรถพ่วงรถที่ใช้ในเกษตรกรรมที่อายุ20ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะครับแต่จะไม่รวมรถที่มีมูลค่าสูงรถที่เป็นของสะสมหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่ารถคลาสสิกกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดกรองให้นะครับส่วนรถที่ไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้มีการแจ้งจอดจำนวนนี้จะต้องไปยื่นเอกสารในการที่จะอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครับ
1: รถเก่าเนี่ยมันก็มี2แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับคือถ้าท่านมีครอบครองรถที่อยู่ในเกณฑ์คลาสสิกซึ่งตัวนี้ทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้แล้วท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ์
0: หน่วยงานที่จะรับจบและเป็นหน้าด่านสำคัญในการรับข้อมูลจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือหน่วยงานระดับอำเภอนะครับซึ่งกรมการปกครองให้878อำเภอทั่วประเทศตั้งจุด One Stop Service ในการรับข้อมูลจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 รายและที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับถึงข้อจำกัดของหลักเกณฑ์บางข้อนะครับที่ประกอบกับข้อมูลบางส่วนนั้นไม่ได้อัปเดตแต่การปรับเกณฑ์รอบนี้กระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นยุ่งยากหรือว่าสับสนประชาชนแค่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับจากนั้นระบบหลังบ้านจะไปดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบระหว่างกันครับ
2: เดี๋ยวเราดูให้เองเลยจากระบบนะครับท่านขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูให้ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองในรอบใหม่นะครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายให้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบและขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์จากเดิมถึง31กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนการยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้จนถึงวันที่20กันยายนคนที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมครับการปรับเกณฑ์รอบนี้มีการประเมินนะครับว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาสู่ระบบในรอบนี้มากมายอย่างที่หลายคนอาจจะมีความกังวลไว้นะครับเพราะว่าเมื่อดูจากข้อมูลที่มีการยื่นสิทธิ์เข้ามาในการขอทบทวนแม้ว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยกเว้นหลายข้อแต่ก็พบข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ามาจริงๆเพียงแค่หลักแสนคนเท่านั้นเพราะว่ายังต้องผ่านการพิจารณาเกณฑ์เดิมอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลรายได้รวมไปถึงหนี้สินนะครับคุณพิมพิมลคุณเจษดาครับหลายคนก็มองนะครับว่าการปรับเกณฑ์รอบนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องการที่จะคัดกรองคนที่ยากจนจริงๆเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้ามองดูตัวเลขจากการคาดการณ์ว่าอาจจะมีคนที่ผ่านเข้ามาอาจจะเพียงแค่หลักแสนคนนี่ก็อาจจะเป็นชุดข้อมูลที่ทำให้กระทรวงการคลังอาจจะมั่นใจนะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มีคนมองว่านี่อาจจะเป็นการลดแรงกดดันจากกลุ่มคนที่อาจจะหลุดจากระบบในรอบนี้หรือไม่ครับ
3: คิดได้หลายทางค่ะขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ชม

0: ครับคดีหัวเลือกสวนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่าการโต้กันไปโต้กันมาครับหลายเรื่องหลายอย่างหลายอันตอนนี้พันกันไปหมดแล้วครับอย่างเมื่อวานนี้ครับทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเขาจัดเสวนาแล้วก็มีหลักฐานอ้างเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวใช่ไหมครับแทบทุกชื่อที่มีการพาดพิงเมื่อวานนี้วันนี้มีการตอบโต้ชี้แจงครับส่วนใหญ่ก็พูดในลักษณะเดียวกันบอกเป็นของเก่าคลิปเก่าเมื่อหลายปีก่อนแล้วแล้วเรื่องของการฟ้องร้องอันนี้ฟ้องแน่นอนอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่ออกมาพูดแต่อย่าลืมว่ามีชื่อนายกด้วยแล้วเป็นชื่อ หมายเลขหนึ่งซะด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้กังวลเลยเรื่องนี้แล้วก็ถูกถามทุกวันนะคะว่ามันจะไปโยงกับเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าพูดเหมือนกับบอกว่ารู้สึกรำคาญทีนี้ใช้คำแรงเหมือนกันวันนี้ใช้คำว่าสมเพศแบบนั้นเลยนะคะส่วนที่ไปโรงแรมพูลแมนก็บอกว่าก็ไปทุกวันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องของการเมืองอะไรวันนี้มีการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องหัวเลือกสวเนี่ยแหละค่ะเป็นการสัมภาษณ์หลังประชุมครม.ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านไอลอนักวิชาการมาร่วมเวทีครบ2ปีแล้วเปิดหลักฐานเพิ่มยืนยันหนักแน่นบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรช่วงที่เลือกสวพรรคภูมิใจไทยเคยออกหนังสือเตือนสมาชิกพรรคว่าห้ามไปเกี่ยวข้องนั่นแหละคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าพรรคไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าคุณอนุทินไปโรงแรมพูแมนในวันที่ผู้สมัครสวไปรวมตัวกันที่นั่นคุณอนุทินบอกว่าเอาก็ตัวเองไปโรงแรมนั้นทุกวันไปจนเป็นปกติไปเจอคนมากมายหลายคนก็มาขอถ่ายรูปด้วยไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่ทีนี้ย้อนถามว่าอ่ะและอีกฝ่ายไปทำไมก็ย้ำถึงเรื่องของสิทธิ์กฎหมายสิทธิ์ในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นแหละค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการตั้งวอร์รูมสู้คดีนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่มีการตั้งแล้วก็จะสู้ตามข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กังวลถ้าถูกขยายประเด็นเรื่องการฟ้องยุบพรรคภูมิใจไทยหรือว่าบานปลายจนกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลแต่ตอนนี้ยอมรับว่าอาจจะสร้างความรำคาญอยู่
2: กังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะลำคาญไหมลำคาญใช่เออ
3: ลำคาญมากเลยลำคาญแบบไหนคะท่านนายก
2: สมเพศสมเพศ
4: ความที่เราแต่งตัวใส่ท่านนายกเคยไปโรงแรมภูแมน
2: โรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปจะถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปปังยากิอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคา
3: พอด
2: ี
3: ว่าเขาไปเชื่อมโยงกับวันที่เหมือนมีผู้สมัครสว
2: ก็ผมบอกต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแมนมีวันไหนผมไม่ไปสมัยผมยังไม่เป็นรองนายกผมก็ไปใช้สปงสปาเยอะแยะตั้งแต่ปีตั้งแต่เขาเปิดไปแล้วมั้งนะ
3: วันที่เขาไปรวมตัวกันมีแบบไปเดินทักทายอะไรทำให้เข้าใจผิดกัน
2: ผมทักทุกคนที่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ยิ่งตอนที่ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไปพวกรปภ.ไม่ยอมให้นั่ง
3: วันนี้ทราบไหมคะว่าเขารวมตัวก
2: ัน ไม่ทราบครับเจอทักทุกคนเจอพวกน้องก็เจอจะมาเจอใครตั้งเยอะแยะเราเคยไปร้องเพลงด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่ไหม
4: เคยเจอใครที่เป็นสวแล้วปัจจุบันนี้ไหมครับ
2: เพียบ
0: อีกคนหนึ่งครับคุณพิพัฒน์รองนายกคุณพิมพ์พิมลท่านผู้ชมนี่ชื่อใหม่นะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องหัวสวมากนักตอนหลังนี่ถูกถามเหมือนกันแต่ตอบเรื่องอื่นก่อนครับคุณพิพัฒน์เนี่ยตอบถึงกระแสข่าวความไม่ลงรอยระหว่าง2น1พแต่เจ้าตัวปฏิเสธนะครับบอกว่ากระแสข่าวแบบนี้เป็นความพยายามในการสร้างความแตกแยกยืนยันครับทั้งตัวเขาและคนที่ถูกพากพิง2น1พเนี่ยประชุมกันทุกสัปดาห์แล้วก็เจอกันทุกวันจันทร์ทั้งนายกแล้วก็ครูใหญ่เนวินประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับรับแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะร่วมคณะไปเตะบอลด้วยกันกระชับมิตรซะหน่อยนะครับทีนี้เรื่องหัวสวครับนายพิพัฒน์เนี่ยยืนยันนะครับว่ากระแสความขัดแย้งและการกล่าวหาเรื่องหัวเลือกสวไม่ใช่ประเด็นที่จะสั่นคลอนรัฐบาลครับแต่ก็แปลกใจที่ตัวเขาเนี่ยหมายถึงคุณพิพัฒน์ทำไมถึงมีชื่อในเรื่องหัวเลือกสวด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีชื่อร่วมมาก่อน แล้วก็ยังมีการกล่าวหา

0: พาดพิงไปถึงลูกสาวซึ่งลูกสาวคุณพิพัฒน์ก็อ้างว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาก่อนนะครับเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งครับคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือเมื่อวานเขาเอาคลิปเป็นงานเลี้ยงที่อำนาจเจริญมาเปิดแล้วก็มีคุณสุขสมรวยเนี่ยอยู่ในงานด้วยคุณสุขสมรวยเนี่ยบอกว่าคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเป็นคลิปเก่าครับ2ปีนู่นแล้วแต่งานนี้จัดที่อำนาจเจริญจริงครับเธออ้างว่าเป็นการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าไม่ได้มีการจัดเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกไปสอบเรื่องนี้นอกจากนี้ครับเธอขอให้คนที่ออกมากล่าวหานั้นพูดแต่ข้อเท็จจริงอย่าบิดเบือนให้เสียหาย
1: ก็อยากจะบอกฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรไปถามหรือไปออกสื่อกรุณาตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแล้วมาพูดเพื่อให้คนอื่นเสียหายอีกเรื่องนึงไม่ต้องถามค่ะคุณน่าจะรู้สุพรรษาวันเทียกุลคือใครคนทั้งจังหวัดก็รู้ว่าเป็นน้องสะพ้ายดิฉันและที่สำคัญคือเขาก็เป็นอนุกรรมการของสตรีแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครสวนะคะในกลุ่มสตรีแล้วก็ได้ตกรอบจังหวัดค่ะ
2: มีพรรคภูมิใจไทยหลายคนที่โดนข่าวหาเรื่องทัวร์สวที่ท่านต้อง
3: ผมเองไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่รอบนี้มีชื่อด้วยคนหนึ่งผมก็เลยยังงงเพราะในการกล่าวหาตั้งแต่ต้นนะครับที่ผ่านไปทางกกต.ก็ไม่มีชื่อผมเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับและจริงๆอ่ะที่ไปกล่าวอ้างเรื่องลูกสาวผมก็เขาเป็นพนักงานนะครับเป็นทำงานในบริษัทก็ไม่เคยมายุ่งเรื่องการเมืองแม้แต่หนึ่งครั้งไม่เคยเลย
4: ส่วนคนนี้บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะทั้งหลักฐานและข้อกฎหมายว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่อย่างไรนั่นก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือในกรณีถ้าจะฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยไม่ใช่การฟ้องปิดปากเหมือนอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจถ้าจะฟ้องบอกว่าจะฟ้องเพราะทำให้บุคคลเสียหายแล้วก็เสียหายมาถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยสำหรับพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยอมรับว่าอัยการมีการส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.กลับมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับส่งไปยังกกต.ด้วยไปดูอีกฝั่งหนึ่งนายพันธิมนุ่มเจิมและนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ได้รับหนังสือจากนายพัทรพงศ์สุภักษรผู้แทนภาคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีหัวเลือกสว.นะคะบอกว่าสำนวนมีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงเป็นขบวนการอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและขัดต่อความมั่นคงก็ขอให้ทางภาคประชาชนพิจารณาดำเนินการต่อและล่าสุดนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กสาระสำคัญในนั้นบอกว่าคุณอนุทินเบี่ยงประเด็นเลี่ยงตอบคำถามพร้อมกับขอให้มาประชุมสภาบ่อยขึ้นเหมือนกับการไปโรงแรมชื่อดังแล้วก็เห็นว่านางสุขสมรวยชี้แจงข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนเสนอให้ DSI ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมและสอบเส้นเงินของน้องสะใภ้ของนางสุขสมรวยตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีสว.ถึง5คนค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วครับรองนายกเอกนิติเนี่ยสื่อสารไปยังสาธารณชนบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มันทำแล้วมันไม่คุ้มค่าตามมาด้วยพาดหัวข่าวต่างๆที่บอกว่าพับแผนแลนด์บริดจ์วันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับไม่ใช่การพับแผนแลนด์บริดจ์แต่เขามีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นสามารถปัดฝุ่นขึ้นมาทำใหม่ได้เสมอครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปให้น้ำหนักกับคำว่ามิสซิ่งลิงก์แปลไทยเป็นไทยก็คือการเชื่อมโยงระบบรางในภาคใต้ครับว่าง่ายๆก็อาจจะมีการปัดฝุ่นการพัฒนาโครงการท่าเรือต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลเตรียมพับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันครับโครงการนี้ไม่ได้ถูกพับแต่เป็นการปรับแผนการดำเนินงานครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนายอนุทินบอกว่าในช่วงเวลานี้ครับเห็นว่าการเร่งทำโครงข่ายเชื่อมต่อหรือ missing link โดยเฉพาะ

0: ครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาได้เร็วที่สุดครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงยกระดับท่าเรือทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้าถึงเวลาควรมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมที่จะนำโครงการแลนด์บริดจ์กลับมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาครับ
1: โหยังมีโครงการอีกมากมายที่ทำตรงนั้นนะครับแค่ปรับปรุงท่าเรือเดี๋ยวต้องดูมันควรจะปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือเปล่าอีกใช่ไหมแล้วก็ missing link ซึ่งมันก็ดีนะมันจะทำให้ไอเส้นทางรถไฟเนี่ยมันก็ภาคจากตัวนี้มันไม่ผ่านทางภาคตะวันตกใช่ไหมมันก็สามารถลิงก์ไปที่ทางภาคตะวันตกได้
2: และก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวนะคะเกี่ยวกับการจะยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ที่เป็นโครงการเชื่อม3สนามบินนะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC ก็บอกว่าเรื่องนี้จะประชุมเร็วๆนี้คือหลังวันที่28กรกฎาคมจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาพบแล้วก็มาพูดคุยรายละเอียดร่วมกันนะคะแต่ปฏิเสธเรื่องของแนวโน้มการยกเลิกสัญญาโครงการนี้คือยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาขนาดใหญ่มันไม่สามารถยกเลิกกันได้ง่ายๆต้องมีการศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วจะยกเลิกสัญญาใดๆต้องได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายชี้ได้ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นการยกเลิกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเนื่องจากว่าตัวสัญญานั้นค่อนข้างรัดกุมนะคะ
0: ขณะที่ครม.ครับมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟหรือรฟม.ทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะครับและสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณปี69จำนวน 9,414 ล้านบาทครับทั้งนี้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับกำหนดให้รฟม.สนับสนุนค่าก่อสร้างงานโยธาช่วงตะวันตกพร้อมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงให้กับผู้ร่วมลงทุนครับโดยทยอยชำระเป็นรายปีตามความก้าวหน้าเป็นระยะเวลา6ปีนะครับซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่31กรกฎาคมนี้มีวงเงินสนับสนุนค่างานโยธา 23,28 ล้านบาทครับขณะที่รฟม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี69รายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1,914 ล้านบาทครับและส่วนที่เหลือได้เสนอขอรับการจัดสรรงบปี69จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณครับ
2: มีความคืบหน้าสำคัญของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ตำรวจออกหมายเรียกเพิ่ม2คน2คนนี้ค่อนข้างจะมีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คือคนล่าสุดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการสอบโดยตรงนะคะ2คนนั้นนัดหมายมารับทราบข้อหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวันศุกร์นี้เนื่องจากว่ามีหลักฐานที่บ่งบอกถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกการกระทำความผิดด้วยการเข้าถึงข้อมูลค่ะเป็นการขยายผลจากคำรับสารภาพของนายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็จะมีการออกหมายเรียกจากทางตำรวจโดยนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอีกคนหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ให้มารับทราบข้อกล่าวหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157นะคะโดยที่จะให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ระบุถึงเหตุผลแล้วก็หลักฐานที่ออกหมายเรียก2คนมีการพบความเชื่อมโยงการกระทำความผิดค่ะมีการใช้ตำแหน่งราชการและตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
0: สิ่งที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับมันตรงกับคำให้การของนายอัศวินหรือว่าดร.วินนะครับที่อ้างว่าได้รับคำสั่งจากนายพิชิตให้ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชในฐานะเป็นผู้จัดเก็บกระดาษคำตอบและอีกคนหนึ่งก็คืออดีตอธิบดีสท.ครับในฐานะผู้จ้างจัดสอบแล้วก็มีไฟล์เฉลยข้อสอบอยู่ในครอบครองนะครับหลังจากได้ข้อมูลสำคัญทั้งสองส่วนแล้ว

0: แล้วนายอัศวินเนี่ยมอบหมายให้น้องสาวก็คือนางสาวสัตพรครับส่งข้อมูลให้กับกลุ่มบ้านบางใหญ่กลุ่มที่มีหน้าที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง11คนเพื่อแก้ไขคะแนนสอบให้กับผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งครับ
1: คือนอกจากตัวอดีตอธิบดีสถ.กับผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วนะคะทางพนักงานสอบสวนมีมติให้ออกหมายเรียกกลุ่มที่ไปแก้กระดาษคำตอบ11คนด้วยให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานอ้างยี่และข้อหาอื่นรวม6ข้อหาภายในวันศุกร์นี้เช่นกันคุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่าก่อนหน้านี้ปปช.ขอกันคนกลุ่มนี้11คนเนี่ยเอาไว้เป็นพยานแต่พนักงานสอบสวนเขายืนยันว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกล่าวหาเพราะเมื่อทั้งหมดเข้ารับทราบข้อหาก็จะสรุปสำนวนส่งปปช.พิจารณาซึ่งปปช.ก็จะนำหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อชี้มูลในชั้นนั้นได้เช่นกันค่ะ
0: ที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลาที่เรากำลังตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้หลายจังหวัดครับเริ่มมีคนออกมาแจ้งเบาะแสครับบอกว่ามีพฤติกรรมวิ่งเต้นเพื่อเอาชื่อออกจากกลุ่มผู้จดสอบท้องถิ่นที่คาดว่าจะถูกเพิกถอนเป็นกลุ่มแรกนะครับแหล่งข่าวเนี่ยอ้างว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ครับใช้ช่องทางติดต่อไปยังขบวนการที่เป็นนายหน้าแก้ไขผลสอบกลุ่มเดิมมันก็มีคำถามตามมาอีกครับคุณพิมพ์พิมลครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผู้จดสอบเนี่ยยังมีอำนาจสามารถเคลื่อนไหวในกระบวนการตรวจสอบได้หรือไม่หรือจะเป็นการหลอกเรียกซ้ำเท่านั้นทีมข่าวได้เบาะแสสอดคล้องกับที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพบกระบวนการวิ่งเต้นให้เอาชื่อออกจากกลุ่มทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยยอมจ่ายเพิ่มจากเบาะแสครับพบว่าผู้ที่มีชื่อว่าคะแนนผิดปกติคนหนึ่งในจังหวัดภาคใต้นะครับติดต่อกลับไปยังนายหน้าที่เคยจ่ายเงินเพื่อให้สอบได้พร้อมกับจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนครับเพื่อให้ดึงชื่อของตัวเองออกจากกลุ่มที่คาดว่าจะถูกเสนอเพิกถอนนะครับแต่เบาะแสที่ทีมข่าวได้รับยังไม่มีข้อมูลว่านายหน้าจะติดต่อไปยังบุคคลใดที่ใหญ่กว่าเพื่อให้ดำเนินการให้ประเด็นนี้ครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหลอกเรียกรับเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกระบวนการในการเพิกถอนครับ
1: คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการเพิกถอน 5,924 รายชื่อนะคะระบุว่าตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกโดยย่อว่ากสท.ก็คือเมื่อยกเลิกมติเดิมและประกาศรับรองผลใหม่เสร็จพร้อมออกประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะ
0: เช็คกันอีกรอบครับตัวเลขผู้มีคะแนนผิดปกติที่เคยถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับพบว่ามีทั้งสิ้น 5,924 คนครับทั้งกลุ่มที่พบการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กลุ่มสอบได้อยู่แล้วแต่เพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นกลุ่มผู้สอบได้แต่มีคะแนนคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 คะแนนและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่คะแนนผิดปกติแต่ยังไม่ได้บรรจุครับจุดสังเกตก็คือพอเอาไปเทียบกับข้อมูลรายชื่อล่าสุดที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะครับโดยระบุว่าได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพบว่าบุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอเพิกถอนกลุ่มแรกมีทั้งหมด 3,967 รายชื่อครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจากข้อมูลชุดนี้นะครับพบว่า5จังหวัดแรกที่พบรายชื่อสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานคร314คนครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับรองลงมาก็คือพัทลุง229คนครับลำดับที่3ก็คือสงขลา178คนลำดับที่4สุพรรณ124คนครับและอันดับที่5ก็คือนครศรีธรรมราช123คนครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะมีการจัดสอบแต่เป็นสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นก็คือคนที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่เดิมเนี่ยสอบเพื่อที่จะเลื่อนขยับแล้วมีความเติบโตในหน้าที่การงานเพิ่มเติมนะคะการจัดสอบนั้นเกิดขึ้นใน5พื้นที่5จังหวัดด้วยกันศูนย์สอบธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นจะเป็นจุดหลักนะคะและจุดนั้นก็เป็นที่น่าสนใจและถูกจับตามากๆมีความพยายามที่จะเปิดเผยกระบวนการตรวจข้อสอบใช้วิธีถ่ายทอดสดค่ะเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสอบแล้วก็สังคมได้รับทราบนะคะติดตามจากคุณภัทราชวนชมค่ะ
2: ผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี2569ภายในศูนย์สอบธรรมศาสตร์เดินเรียงแถวตรวจคัดกรองพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาสมาร์ทวอทนี่เป็นมาตรการด่านแรกก่อนเข้าห้องสอบภาคกอและภาคขอที่มีผู้เข้าสอบกว่า 8,000 คนเพื่อสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารเช่นหัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการกองรองปลัดและปลัดในอบต.เทศบาลอบจ.ทั่วประเทศรวมทั้งเมืองพัทยาการสอบแบ่งเป็นรอบเช้าและบ่ายรอบละ2ชั่วโมงเมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบทันทีจากนั้นบรรจุใส่ซองก่อนนำส่งกองอำนวยการสอบเพื่อนำไปตรวจคำตอบเครื่องตรวจข้อสอบมี2ประเภทเครื่องตรวจภาคกอตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 4,000 ถึง 5,000 ฉบับส่วนเครื่องตรวจภาคขอตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 2,000 ฉบับเป็นครั้งแรกของการสอบแข่งขันภาครัฐที่จัดให้มีการถ่ายทอดสดกระบวนการตรวจข้อสอบผ่านกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบหลังการสอบรอบที่ผ่านมามีการทุจริตอย่างเป็นขบวนการส่วนกระดาษคำตอบของศูนย์สอบต่างจังหวัดได้แก่ชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นและนครศรีธรรมราชถูกส่งมาตรวจที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์เช่นกันโดยมีรถตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทางตั้งแต่การขนย้ายจนถึงการนำส่งกระดาษคำตอบเข้าห้องประมวลผลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 37,359 คนจาก17สนามสอบใน5ภูมิภาคตรวจแล้วเสร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อยศูนย์สอบธรรมศาสตร์จัดทำลิงก์ URL ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าไปตรวจกระดาษคำตอบของตัวเองมีเฉลยข้อสอบคะแนนสอบที่ได้และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในรอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์กระดาษคำตอบออกมาเป็นรายข้อเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเฉลยได้ทันทีว่าเครื่องตรวจสแกนคะแนนถูกต้องหรือไม่หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อโต้แย้งสามารถแจ้งเรื่องมายังศูนย์สอบหรือแจ้งผ่านทางช่องทางเพจประชาสัมพันธ์ได้ทันที
3: ในการตรวจสอบนะครับทางโครงการเนี่ยนะมีการลงกระดาษคำตอบที่ผู้สอบทำนะครับพร้อมคีย์เฉลยผู้สอบสามารถปริ้นออกมาแล้วเทียบตรวจได้เลยว่าเครื่องตรวจเนี่ยตรวจถูกต้องไหมนะครับถ้ามีการมีโต้นะครับก็แจ้งมาที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์หรือแจ้งผ่านเพจได้นะครับว่าเอ๊ะมันตรวจไม่ตรงอะไรยังไง
2: กระดาษคำตอบฉบับจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ภายในห้องมั่นคงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้รองรับงานสอบของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆส่วนไฟล์ดิจิทัลจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์เล่าว่ากระบวนการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเป็นมาตรฐานที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ดำเนินการเช่นเดียวกับสนามสอบภาครัฐอื่นๆที่เข้มงวดโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ครั้งนี้เปิดให้สาธารณชนทราบถึงกระบวนการเบื้องหลังเพื่อสร้างความมั่นใจ
3: โดยปกติแล้วธรรมศาสตร์เวลามีหน่วยงานนะครับมาขอให้ดำเนินการเราก็จะแบบนี้แหละครับตรวจสอบเสร็จตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับก็ตรวจข้อสอบเลยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานมาเป็นสักขีพยานนะครับแต่ว่าเพียงแต่ครั้งนี้สังคมอาจจะเห็นฉากเบื้องหลังเห็นเครื่องตรวจข้อสอบเห็นคะแนนที่วิ่งนะครับนี่เป็นเรื่องปกติของการสอบอยู่แล้ว
4: ก็คือรอบนี้มีความโปร่งใสให้เห็นชัดว่าไม่ได้มี
3: ครับผมครั้งนี้ก็เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้คนสอบว่ากระบวนการที่ธรรมศาสตร์นะครับเคยทำอย่างไรเราก็ทำใ แบบนั้นเพียงแต่เปิดหลังบ้านให้ดูมากหน่อย
2: การสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี2569มีผู้สมัครสอบมากกว่า 37,000 คนมีตำแหน่งว่าง 17,000 ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศศูนย์สอบธรรมศาสตร์คาดหวังว่าการจัดสอบและตรวจข้อสอบครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการสอบแข่งขันของภาครัฐและส่งต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำกระบวนการนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดสอบครั้งต่อไปภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
0: สวมสิทธิ์หรือเป็นความผิดพลาดในแอปหมอพร้อมครับมีผู้ป่วยหลายคนมีผู้ใช้สิทธิ์หลายคนบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้สิทธิ์บางคนไปมีชื่อตรวจมะเร็งแบบนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตรวจแต่ชื่อมาโผล่มาจากไหนไปเช็คเบื้องต้นเนี่ยมีลักษณะนี้ประมาณ400รายชื่อนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาขอเวลา2วันในการตรวจสอบแอปมันรวนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีการสวมสิทธิ์แต่ถ้าไปดูในภาพใหญ่เรื่องของการทุจริตครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับหญิงรายหนึ่งครับให้ข้อมูลกับไทย PBS นะครับบอกว่าเปิดแอปหมอพร้อมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเพื่อจะนัดแพทย์ทำฟันแต่พบว่าเธอเนี่ยมีประวัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีประวัติในแอปถึง3ครั้งด้วยกันระบุสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีครับทั้งที่ไม่เคยตรวจคัดกรองตามที่อยู่ในแอปเลยไม่ได้ตรวจทั้งสถานที่และเวลาในช่วงนั้นเมื่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโดยอสม.ผู้ลงบันทึกประวัติเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อสม.ครับพอเธอปฏิเสธข้อมูลก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆนะครับเธอสงสัยแบบนี้ครับสงสัยว่าข้อมูลประวัติที่มันไม่ตรงเกิดขึ้นโดยจุดประสงค์ใดแล้วก็กระทบต่อการทำประกันสุขภาพหรือไม
5: ่เขาเรียกว่าอะไรสงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งถามคนที่บ้านแล้วว่ามีใครได้เจอพนักงานเข้ามาหรือเปล่าเขาบอกไม่มีแล้ววันนั้นผู้หญิงที่อยู่ที่ในบ้านน่ะก็ไม่มีเหมือนกันแล้วบ้านนั้นก็คือเป็นคุณพ่ออยู่กับน้องชายเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดผลเสียหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วถ้ามันเกิดผลขึ้นมาใครจะรับผิดชอบในความเสียหายตรงนี้
1: มีคำอธิบายจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวบรวมข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการแล้วก็มีการแสดงผลให้ประชาชนตรวจสอบประวัติสุขภาพของตัวเองรวมถึงรองรับการจองคิวรับบริการตอนนี้ดูแล้วระบบก็ยังทำงานได้ตามปกติข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็มาจากหน่วยบริการในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าจะเป็นหน่วยบริการเอกชนคลินิกที่เชื่อมโยงข้อมูลก็มีนะคะตัวแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลไม่ใช่ผู้รับรองผลการรักษาส่วนเรื่องของข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะมีสาเหตุมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่การลงข้อมูลเพื่อเบิกค่าบริการโดยมิชอบหรือการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ซึ่งประชาชนนั้นไม่ทราบรายละเอียดนะคะทุกๆเรื่องที่มีข้อร้องเรียนมาจะมีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปยังหน่วยบริการต้นทางคือถ้าพบข้อสงสัยว่าเป็นการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่าบริการก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนตามกฎหมายตอนนี้บอกว่าขอเวลา2ดาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
6: งบประมาณที่ตั้งเบิกนะครับเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากที่ใดถ้าเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากการที่โรงพยาบาลเนี่ยให้บริการแล้วต้องตั้งเบิกไปที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ทราบว่าปัจจุบันมีความเวิร์กโหลดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ได้เรียกทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับมาพูดคุยหารือว่าท่านจะต้องทำงานให้ seamless กว่านี้นะครับเพื่อไม่ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรักษาพยาบาลแล้วจะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
0: ในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่ากรณีข้อมูลการรักษาที่หน่วยบริการส่วนใหญ่ประชาชนต้องยืนยันตัวตนก่อนรับบริการนะครับ จึงเชื่อว่าเป็นการเข้ารับบริการจริงแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการคีย์ข้อมูลครับขณะที่ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่งบางกรณีไม่ได้ยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลมากกว่าอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าตอนนี้มีประชาชนแจ้งร้องเรียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วประมาณ400รายการครับและทีมงานเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบทุกกรณีครับ
1: น่าจะเรียกได้นะคะว่าเป็นปรากฏการณ์สวมสิทธิ์รักษาหรือเปล่าที่ไปเจอในแอปพลิเคชันหมอพร้อม

0: ือหลายๆจุดหลายๆคนและเรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับระบบสุขภาพของไทยนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันใช่เรื่องทุจริตหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความผิดปกติในระบบในส่วนไหนนะคะคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันสิ่งที่ได้พบอะค่ะมันไม่รู้ยังไม่รู้เหตุเนาะแต่ว่าสิ่งที่พอจะบอกได้คือมันมีคนเสียหายแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะตั้งต้นด้วยการไปหาคนที่โพสต์เรื่องนี้คนแรกเพราะว่าถ้าเธอคนนี้ไม่โพสต์ออกมาเนี่ยก็จะไม่ชวนให้หลายๆคนเนี่ยไปเปิดแอปหมอพร้อมดูหรอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมได้คุยกับคนนึงที่เขาขอใช้ชื่อว่าคุณฮารุโพสต์เมื่อประมาณเมื่อวานเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแชร์ออกไปก็ให้เธอเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงคิดเปิดแอปหมอพร้อมขึ้นมาอยากจะดูอะไรแล้วในที่สุดเนี่ยตัดสินใจโพสต์ลงไปตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสโซเชียลไปหมดเลยเนี่ยเธอมองปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างไรทีนี้ผมก็ถามว่าเธอจะใช้สิทธิ์อะไร
2: ครับ
1: มันมี30ใช่ไหมครับมี30บาทรักษาทุกโรคมีประกันสังคมมีสิทธิ์ข้าราชการคุณพี่คนนี้ที่ออกมาโพสต์คนแรกเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทของงบส่งเสริมป้องกันโรคซึ่งเป็นงบของสปสช.ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ครับมันใช้ได้กับคนทุกสิทธิ์เพราะเราอยากจะให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่สิทธิ์ไหนเนี่ยป้องกันก่อนป่วยเธอก็เป็นสิทธิ์ข้าราชการที่ได้ใช้งบส่งเสริมป้องกันโรคนี้ในการตรวจแต่เธอไม่ได้ตรวจจริงๆมันไปขึ้นประวัติอยู่ในหมอพร้อมทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจเลยเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการทุจริตหรือเปล่าก็ลองไปฟังเธอพูดกันดูครับ
3: พอมีข่าวเรื่องการเจ็บป่วยมากด้วยพี่ก็เลยเมาส์คุยกับเพื่อนเรื่องการเจ็บป่วยอะไรตรงเนี้ยเพื่อนก็ถามมาคำถามว่าเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าแกฉีดวัคซีนอะไรบ้างโควิดนู่นนี่นั่นนี่พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปดูหมอพร้อมดีกว่าว่าฉันฉีดอะไรบ้างฉันลืมไปแล้วพอเปิดดูก็ดูวัคซีนเสร็จแล้วพี่ก็กดจิ้มๆเล่นดูมีอะไรบ้างปรากฏมันขึ้นประวัติการรักษาซึ่งประวัติการรักษาเนี้ยมันก็มีการรับยา2ครั้งเกิดขึ้นพี่ก็เฮ้ยใครวะฉันไม่เคยได้รับยาอีนี่เลยอุณหภูมิอะไรที่มันไม่ใช่พี่เลยอะครับทุกอย่างไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่มีอย่างเดียวที่ใช่คือชื่อแนะนำสกุลและเลข13หลักของฉันพี่คิดว่าน่าจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นคอร์รัปชันแหละเพราะว่ายามันไปไหนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกเบิกจ่ายถูกคีย์เข้ามามีค่าใช้จ่ายให้รับจากสปสช.มันไปไหนยาจำนวนนี้ไปไหนใครรับค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายต่างๆอ่ะมันหายไปไหน
4: อุทธรณ์ไปว่าข้อมูลเราไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ถามบ้างหรือยัง
3: พี่ก็ส่งไปแล้วแต่ก็เหมือนกับส่งให้รัฐทุกๆครั้งที่ผ่านมามันก็เหมือนโยนหินลงน้ำอ่ะ
4: คือถ้าพี่เปิดดูประวัติก็ยังเหมือนเดิม
3: ใช่
4: ตรวจอุจจาระยาโฟลิกอะไรก็
3: ค่ะ
4: โฟลิกอะไร
3: โฟลิกก็ยังอยู่อุจจาระอันนั้นนะพี่ตรวจจริงอันนี้เพียงนี้ไปยอมรับแต่ว่าโฟลิกพี่ไม่เคยได้ไอ้200เมตรเนี่ยพี่ไม่เคยได้
1: ก็อย่างที่เขาเล่าให้ฟังคือตอนนี้คือรัฐบาลบอกว่าถ้าเห็นความผิดปกติในหมอพร้อมเนี่ยให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนไปเธอก็ร้องเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าประวัติมันก็ยังไม่ได้ถูกแก
2: ้ครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีการชี้แจงออกมานะครับมีทั้งขั้นตอนของการตรวจการกรอกข้อมูลแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องคืออย่างตรวจเนี่ยใครตรวจใครกรอกข้อมูลและสุดท้ายเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าใคร
1: อย่างที่คุณพี่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้มีการตรวจอุจจาระหรือว่าได้มีการรับยาโฟลิกเนี่ยอันนี้ผมไปดูมามันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารายการบริการPPP schedule ก็คือเขาจะกำหนดรายการมาเลยว่าถ้าให้บริการนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นการตรวจอุจจาระเนี่ยครับการตรวจอุจจาระเนี่ยถือว่าเป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส
0: ้
1: ก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทดูไม่เยอะแล้วก็ที่เธอบอกว่าเธอได้รับยาโฟลิกกินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทถ้าให้บริการนี้แต่มันจะมีอีกหลายคนเลยครับที่ในแอปหมอพร้อมเนี่ยขึ้นโชว์ว่าไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งจะมีการตัดชิ้นเนื้อให้บริการตรงนี้จะ900บาทก็จะเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียว
2: ครับเมื่อกี้ผมถามแล้วสรุปแล้วเนี่ยใครไปตรวจแล้วใครกรอกข้อมูลแล้วสุดท้ายเงินเข้าใคร
1: คำตอบนี้ผมก็เลยต้องไปหาคำตอบว่าในแอปหมอพร้อมของคุณพี่คนเมื่อสักครู่นี้หน่วยบริการที่ให้บริการน่ะคือที่ไหนปรากฏว่าคือโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ที่อยู่ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็คือเลยจากไทย PBS ไปไม่ไกลเนี่ยผมก็เลยไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาคำตอบผมก็ไปที่โรงพยาบาลก็เจอกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าพยายามจะถามหาผู้อำนวยการว่าท่านอยู่ไหมอยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรปรากฏว่าท่านไม่อยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงว่าท่านไปประชุมด่วนที่สสจ
2: ครับ
1: ก็ติดต่อไปที่สสจสสจก็ไม่รับสายคือไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยนะครับทีนี้ทำยังไงต่อผมก็เลยไปหาอสม
2: ครับ
1: ในพื้นที่ว่าได้รับข้อมูลมายังไงก็ไปเจอกับอสมท่านนึงท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยให้ตรวจให้

0: ้บริการชาวบ้านน่ะจริงแต่ขั้นตอนที่ท่านให้บริการเนี่ยคือจะเป็นการสำรวจก่อนว่าสำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อนว่ามีคนไหนอยากจะเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือบริการตรวจเชิงลุกเนี่ยมีกี่คนแล้วจะส่งชื่อนี้ไปที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจึงจะส่งชุดตรวจมาให้คือแล้วตัวที่สำคัญเลยผมก็ถามว่าอสมนี่ได้รับค่าตอบแทนจากการตรวจอะไรแบบนี้หรือเปล่าอสมบอกว่าไม่ได้ได้แค่ค่าป่วยการ 2,000 บาทแล้วลองไปฟังอสมให้สัมภาษณ์กับเราครับ
1: ก็สำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อน
2: ใช่ต้องถามความสมัครใจของเราก่อน
1: แล้วเราก็ถึงไปให้เขาตรวจ
2: ใช่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้
1: แต่มันไปโผล่ในประวัติการตรวจในแอปหมอพร้อมเขาเงี้ยคร
2: ับไอ้อย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจอ่ะว่ามันผิดพลาดตรงไหนเออเนาะ
1: ครับ
2: อืม
1: คร
2: ับ แต่ที่เราทำมาไม่เคยผิดพลาดนะ
1: แล้วเราก็ไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยใช่ไหม
2: ไม่ได้เราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรตอนทำงานแบบว่าเราเป็นอสม.เขาจะกำหนดมาทางโรงพยาบาลจะกำหนดมาว่าพี่ยุพารับผิดชอบ12หลังคาเรือนนะพี่ก็จะดู12หลังคาเรือนบางทีคนจรมาเขาอยากจะให้เราตรวจเราก็ทำให้
0: สิ่งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นชัดเจนถึงเส้นทางการเบิกจ่ายนะครับว่าถ้าว่าใครได้เงินหน่วยบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีคนบอกว่าไม่ได้รับบริการจริงๆแต่ไปมีประวัติบันทึกอยู่ในหมอพร้อมเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่คีย์คือใครก็คือคำตอบคือหน่วยบริการคือโรงพยาบาล
3: ไม่ใช่อสม.
0: ไม่ใช่อสม.นี่เพราะอสม.ปฏิเสธแล้วไม่ใช่อสม.เป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อได้เงินจากสปสช.เนี่ยก็คือจะได้ก็จะเข้าไปสู่เงินบำรุงของโรงพยาบาล
4: อันนี้ตั้งหลักดีๆก่อนนะเราไม่ได้กล่าวหาแค่แจ้งขั้นตอนว่าอสม.เขาไปเก็บตัวอย่างแต่คนจะคีย์ข้อมูลคือโรงพยาบาลและเงินมันจะเข้ามาที่โรงพยาบาลการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวหาว่าโรงพยาบาลเขาตั้งใจกรอกข้อมูลเพื่อเอาเงินหรือเปล่าเปล่า
0: ใช่ครับใช่แต่คำถามก็คือว่าถ้าเงินไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจ
3: ทำไมโรงพยาบาลถึงทำ
0: ถึงทำแบบนั้นใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นตัวแทนขององค์กรแพทย์ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็มีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดมาเลยว่าโรงพยาบาลจะต้องคัดกรองกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ให้ครอบคลุมประชากรถึง 80-90% ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยากมาก 80-90% ของประชากรที่โรงพยาบาลดูแลอยู่ครับพอมันทำได้ยากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการคีย์ข้อมูลหรือที่ว่าคีย์ทิปหรือเมคข้อมูลขึ้นมาหรือไม
3: ่
0: อันนี้คือ1ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือถ้าเคลมไปแล้วเนี่ยคือไอ้คีย์ข้อมูลเพื่อที่จะให้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ส่วนนึงนะครับ แต่ถ้าเคลมไปแล้วเนี่ยเงินมันเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยทำไมโรงพยาบาลเอาเงินไปทำอะไรต
4: ่อ
0: มันก็จะมีข้อสังเกตว่าตอนเนี้ยงบผู้ป่วยในเนี่ยงบผู้ป่วยในกับงบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเขาดูแลคนป่วยอยู่เนี่ยมันขาดสภาพคล่องอยู
4: ่
0: มันได้รับการจ่ายชดเชยจากสปสช.ไม่ได้ตรงตามต้นทุนจริงก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะต้องทำงานส่งเสริมป้องกันโรคคีย์ข้อมูลทิปขึ้นมาเพื่อจะนำเงินของส่งเสริมป้องกันโรคเนี้ยมาชดเชยกับเงินผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณหมอที่เราได้ไปคุยมาลองไปฟังกันครับ
5: มันก็เลยแบบเหมือนมากดดันคนหน้างานเร่งคีย์ด้วยให้ครบตามเกณฑ์ของกระทรวงด้วยหลายๆอย่างนั้นเนี่ยจริงๆคืออยากให้เปลี่ยนผ่านจากเรื่องของ volume based ให้มันเป็น value จริงๆค่ะ value based เช่นเราเจอ early stage cancer เยอะขึ้นจากการคัดกรองนะไม่ใช่ว่าเราคัดกรองเซียร์ซิวิกได้ 25% จุ่มสติปทำฟิตเทสโคโลเรคตัลได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่อะค่ะถ้าทำแบบนั้นนะคนก็มาเร่งคีย์หรือว่าเกิดการคีย์ที่เรียกว่าอะไรอ่ะจะจงใจหรือไม่จงใจในการทำให้ได้ตามยอดอันนี้จริงๆเป็นปัญหาเรียกว่าทุกที่โดยซ้ำ
4: ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อสังเกตของคุณหมอตั้งข้อสังเกตว่ามีการคีย์ทิปเอายอดเอาเงินไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันสธ.กระทรวงสาธารณสุขเขาขอ2วันตรวจสอบเรื่องของคนที่ระบุสิทธิ์ไม่ตรงกับการใช้บริการจริงที่มีแจ้งเข้ามาประมาณ400รายการ
0: อัน
4: น
0: ี้
4: เป็นข้อมูล2ด้านแล้วกันการตรวจสอบจริงๆสธ.เขาว่าไปแต่ข้อสังเกตของคุณหมอจากแพทย์ชนบทเมื่อสักครู่เนี่ยว่ากันไปตามขั้นตอนสมมุติถ้าจะมีการคีย์ทิปเนี่ยเขาคีย์เพื่ออะไร
0: สักครู่นี้เป็นคุณหมอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะขออนุญาตแก้ตรงนี้หนึ่งทีนี้ที่คุณพิมพ์พิมลถามตั้งแต่คำถามแรกมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะได้คำตอบแล้วว่าจากปรากฏการณ์

0: นี้เราเห็นอะไรในระบบสุขภาพข้อเสนอของคุณหมอรัชรินทร์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการตั้ง KPI เนี่ยมันตั้ง KPI ในการที่จะส่งเสริมป้องกันโรคโดยใช้จำนวนคือยิ่งตรวจเยอะยิ่งบรรลุเป้าหมายแต่ในความเป็นจริงถ้าจะแก้ปัญหาเชิงระบบกติกาตรงนี้คุณหมอก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ที่การที่จะเอาจำนวนการตรวจเป็นตัวตั้งแต่เอาจำนวนว่าตรวจแล้วพบเท่าไหร่และควบคุมไม่ให้คนป่วยมากกว่าที่จะไปดูว่าไปตรวจมากเท่าไหร
1: ่
0: คือเอาแวร์เขาเรียกแวลูเบทเนี่ยครับคือเอาคุณค่าเป็นฐานไม่ใช่วอลลุ่มเบทคือเอาปริมาณเป็นฐานอันนี้ต้องเป็นกติกาที่เป็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่ละในระดับนโยบายที่ต้องเปลี่ยนนโยบายเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคเพราะว่าถ้าเรายังเดินเอาตัวเลขแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดการคีย์ข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง
2: ครับ
0: แบบนี้ครับทีนี้เมื่อสักครู่รัฐมนตรีบอกว่าอาจจะมีการคีย์ผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อยากจะตัดประเด็นนี้ทิ้งแต่มันพิสูจน์ได้ไม่ยากครับถ้าคีย์ผิดเนี่ยเงินเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่
1: า
0: ถ้าคีย์ผิดเนี่ยแล้วเงินเข้าไปที่โรงพยาบาลมันจะเป็นอีกเรื่องนึงก็แปลว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปตรวจเส้นทางการเงินว่าตรวจแล้วคีย์ข้อมูลแล้วเนี่ยเงินจากเบิกจากสปสช.เนี่ยมันเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าถ้ามันคีย์ผิดข้อมูลอะไรเออร์เลอร์จริงๆอ่ะเงินไม่เข้าก็แล้วไปแต่ถ้าคีย์ผิดแล้วเงินเข้ามาที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคือต่อให้จะมีเจตนาในการที่จะคีย์ข้อมูลไม่ว่าจะด้วยเจตนาจะทำตาม KPI หรือเจตนาว่าจะทำยอดอะไรก็ตามหรือจะเอาเงินเข้าโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยการคีย์ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีครับ
1: ทีนี้มันจะมีคนที่เขาเสียหายสิคะแล้วทีเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้บอกเลยเนาะว่าจะไปดูแลเขายังไงยังมีรายงานที่ว่าหลายคนก็ทำประกันสุขภาพไม่ได้มีปัญหาสะดุดไปหมดเลยกับการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำยังไงมันจะไปแก้ไขข้อมูลหรือเปล่า
0: เท่าที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าข้อมูลในแอปหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ที่เวลาเราจะทำประกันเนี่ยเราจะต้องเอาประกันเขาจะดูว่าเราป่วยหรือเปล่าเพื่อที่จะขายถ้าเราสั่งสุขภาพแข็งแรงเขาก็จะขายประกันให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวบันทึกประวัติสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนที่จะเอาไปซื้อประกันเนี่ยเขาต้องดูข้อมูลส่วนนี้ครับมันก็อาจจะทำให้เขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงที่ว่าวันนี้ผ่านมา1วันแล้วเนี่ยข้อมูลในหมอพร้อมยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะอันนี้ก็คือต้องรีบเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้มันถูกต้องลองเช็คดูก็ได้นะครับหรือก็รีบแจ้งผมก็ภาวนาว่าให้มันมีการเปลี่ยนข้อมูลให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ครับในส่วนของคนที่จะไปซื้อประกัน
2: ครับ
1: กดเข้าไปดูเลยมั้ย
2: แบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ตัวอย่างที่เราพูดก็คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมครับถ
1: ้
2: าคนเขาจะขายประกันเขาก็ต้องดูอยู่แล้วสุดท้ายซื้อประกันเขาอาจจะไม่ให้คุณเคลมมะเร็งปากมดลูกแต่อีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราคุยถึงเคสตัวอย่างต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีความพยายามที่จะติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่ถูกพาดพิงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการชี้แจงว่าเป็นการคีย์ผิดพลาดไหมหรือว่ามีความผิดพลาดในส่วนไหนอันนี้เปิดช่องไว้น
1: ะ
2: เผื่อทางโรงพยาบาลเขาอยากชี้แจงกับคุณวัชรวิทย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำต่อได้เลยถูกต้องไหมฮ
1: ะ
2: ก็วันนี้ตรวจสอบกัน2ด้านทั้งในเรื่องของกระบวนการรวมไปถึงข้อสังเกตคือสุดท้ายถ้ามันเป็นเรื่องคีย์ทิปเพื่อ KPI เนี่ยสุดท้ายมันไม่มีใครได้ประโยชน์ไงวันนี้เรามุ่งไปที่ประเด็นนั้นเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ผลประโยชน์สุดท้ายคือสิ่งที่คุณพิมพ์พิมลถามคนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
0: ถูกต้องครับ
2: ครับขอบคุณมากมาก
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: พูดถึงโรงพยาบาลครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเคสใหญ่ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลอ่างทองกรณีทารกอายุ5วันเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมตั้งหลักแบบนี้ก่อนมันมีหลายประเด็นทับซ้อนกันเรื่องของการตั้งโต๊ะจีนกินอาหารอยู่ใน ICU เด็กเรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งจะโต๊ะจีนไม่โต๊ะจีนแต่การไปกินอาหารในห้อง ICU เด็กเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เรื่องของสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมก็คือประวัติการรักษาของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จนคลอดลูกเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นย่อยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวแจงกันทีละประเด็นครับนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยแพทย์หญิงปาริชาติติระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะครับแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อและแม่ติดใจการเสียชีวิตของทารก5วันครับว่าเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นหลังพบว่ามีการจัดเลี้ยงในห้อง ICU เด็กนะครับทีมแพทย์บอกว่าแม่เด็กเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม

0: ทำให้ทารกมีน้ำหนัก 4,305 กรัมมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์และคลอดก่อนกำหนดครับโดยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดทั้งภาวะความดันโลหิตสูงในปอดภาวะสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU ผลสรุปการเสียชีวิตของทารกทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเกิดจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดและมีอัตราการเสียชีวิตสูงยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงภายในห้องแต่ไม่มีใครสัมผัสกับทารก
1: กรณีที่เราเด็กเนี่ยอยู่ในตู้อบนะคะแล้วก็อยู่ในม่านซึ่งตรงนี้การติดมันจะต้องติดจากการสัมผัสเราต้องจับตัวเด็กหรือติดจากอะไรที่ไม่สะอาดนะคะจากคนภายนอกหรือเจ้าหน้าที่แล้วถึงทำให้เด็กเนี่ยเอาติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งถามว่ามันก็ไม่เหมาะสมเนาะที่จัดในวันนั้นเนื่องจากว่าเด็กวิกฤตอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลน้อมรับนะคะอย่างที่ผอ.เรียนแจ้งนั้นถามว่าสัมพันธ์กันติดเชื้อไหมไม่ไม่ถือว่าเด็กที่สื่อถามนี่คือว่าเรื่องติดเชื้อของทารกใช่ไหมคะสัมพันธ์กับ
2: อาหารการกิน
1: อ๋อไม่เกี่ยวค่ะก็คือว่าพฤติการจัดเลี้ยงเนี่ยไม่เหมาะสมแต่การติดเชื้อในทารกเกิดจากการสัมผัสนะคะเพราะว่าถ้าจะติดเชื้อแต่เคสเนี้ยอยู่ในตู้อบแล้วก็มีม่านใส่กันนั้นการที่จะติดเชื้อสมมติว่าบุคใครก็ได้ที่จะทำเอาเชื้อไปให้ทารกเนี่ยจะต้องไปสัมผัสที่ตัวทารก
3: มีข้อมูลจากเจ้าของโต๊ะจีนนะคะที่บอกว่าทางร้านเนี่ยรับจัดอาหารให้โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่จะจัดเลี้ยงในห้องประชุมหรือว่าตามสถานที่ที่กำหนดก็จะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะคะแต่กรณีที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลแจ้งสั่งอาหารมา5เมนูสำหรับ30คนเป็นอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็ไปทราบที่หน้างานว่าการจัดส่งเนี่ยให้ยกไปส่งที่ห้อง ICU เด็กส่วนกรณีที่พ่อของแม่เด็กบอกว่าพนักงานเสิร์ฟยืนอยู่ใกล้กับตู้อบไม่เป็นไปตามให้เป็นไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าแม้ว่าผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจะไม่ได้พบความผิดพลาดเกี่ยวกับการรักษาแต่ว่าโรงพยาบาลก็เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามได้ว่าโรงพยาบาลจะดำเนินคดีหรือฟ้องกลับพ่อกับแม่หรือไม่พบว่าแพทย์ที่ร่วมนั่งแถลงข่าวใกล้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเราะค่ะนั่นก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้มีแนวคิดเลยที่จะไปดำเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องกลับขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมองว่าการจัดเลี้ยงในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเด็กแรกเกิดในตู้อบอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาการป่วยโดยตรงและตามหลักการสถานพยาบาลที่เป็นวอร์ดผู้ป่วยในทั้งหมดผู้ป่วยสามัญผู้ป่วยห้อง ICU ครับจะมีสถานที่ให้รับประทานอาหารเฉพาะประมาณ 8-10 คนอยู่แล้ว
4: สถานพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสามัญหรือผู้ป่วย ICU ก็ตามเนี่ยเราจะจัดที่ทานอาหารให้บุคลากรเพราะเขาออกไปทานข้างนอกไม่ได้นะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีประมาณทานได้สัก 8-10 คนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราทราบจากพื้นที่ว่ามันมีการเลี้ยงส่งนะครับของคุณหมอที่จะย้ายไปคุณหมอที่เข้ามานะครับก็เลยทำให้มีการออกมานอกพื้นที่นะครับส่วนรายละเอียดของนอกพื้นที่เนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่าเขาออกมาเกิดเลยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเลี้ยงที่ออกมานอกพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมนะครับนะครับก็ให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องที่2นะครับแยกกัน
0: ประเด็นที่เกิดขึ้นครับตอนนี้มีคณะกรรมการสอบสวนอยู่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งประเด็นการรักษาประเด็นการจัดเลี้ยงคาดว่าจะทราบผลในวันศุกร์นี้ครับ
3: ส่วนเรื่องใหญ่ในทางเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐที่จัดเก็บเพิ่มเติมกับประเทศไทยรวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะรับมือภาษีรอบใหม่นี้เตรียมแนวทางเอาไว้4แนวทางที่จะดันให้ภาคเอกชนไทยสามารถลงทุนเพิ่มในสหรัฐค่ะหลังจากที่สหรัฐประกาศการใช้ภาษีนำเข้ามาตรา301กับ60ประเทศทั่วโลกในอั

0: เล็งในประเด็นที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึง60%โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากว่าภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนมากเกินความต้องการเรื่องนี้ทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่กลับจากการทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐว่าแจ้งกับสหรัฐไปว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังร่างกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับแล้วก็มีแผนที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเร็วๆนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ใช้กำลังการผลิตส่วนเกินได้ให้ข้อมูลกับสหรัฐไปว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของ3อุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ที่75-95%รัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหานะคะ
1: คุณสุภจีครับประเมินนะครับว่ามาตรการภาษีของสหรัฐภายใต้มาตรา301จะไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมการส่งออกในปีนี้ครับเพราะเห็นว่าไทยเนี่ยยังคงแข่งขันได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักที่ส่งสินค้าไปสหรัฐก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยถูกเก็บภาษีในอัตราเดียวกันกับไทยครับส่วนจีนก็มองว่าจีนถูกเก็บสูงกว่ามากดังนั้นจึงไม่น่าจะกระทบไทยนะครับแต่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวครับทีมไทยแลนด์จะเร่งดำเนินการใน4ด้านคือการเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมเดือนสิงหาคมครับแล้วก็จะเร่งสรุปความตกลงทางการค้ากับสหรัฐ ATR นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบครับ
0: คุณสุภจีได้ย้ำว่าการจะพิจารณานำเข้าสินค้าใดๆจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยนะคะการเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐในสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือผลิตไม่เพียงพอก็จะเป็นการลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐแล้วก็สนับสนุนบริษัทไทยเพิ่มการลงทุนในสหรัฐคือปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ย้ำด้วยว่าอัตราภาษีนำเข้าของไทยจะต้องไม่แตกต่างจากคู่แข่งมากจนเกินไปจะเจรจาให้สหรัฐเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีให้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 2,120 รายการค่ะ
1: เป็นเรื่องครับการประชุมกสทช.วันนี้นะครับเนื่องจากมีประธานกสทช.ก็คือหมอสรณะเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหาเขามีมติชี้แล้วใช่ไหมว่าหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติเมื่อวันนี้คุณหมอเข้าร่วมประชุมครับก็เลยทำให้กสทช.บางท่านเลือกที่จะ walk out ครับ
2: ไม่ขึ้นนะคะท่านคุณหมอถ้าวันนี้เลื่อนแล้วรอบหน้ามันจะยังประชุมได้ไหมคะคุณหมอ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบรรยากาศการประชุมของกสทช.นะครับมีกสทช.หลายท่านเดินออกจากห้องประชุมประกอบไปด้วยศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ครับพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงและศาสตราจารย์สุพัชชลาไสยกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ครับหลังกรรมการทั้ง3คนเนี่ยเข้าให้ความเห็นในที่ประชุมนะครับว่าสถานะการปฏิบัติหน้าที่ของศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ซึ่งกรรมการสรรหาได้ลงมติว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วตั้งแต่17กรกฎาคมถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครับอาจารย์พิรงรองยืนยันครับบอกว่าการเดินออกห้องประชุมไม่ใช่การ walk outแต่เพราะสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ไม่ชัดเจนครับการลงมติจึงอาจสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายแล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแม้จะมีรายงานว่าการประชุมเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันที่5สิงหาคมแต่กรรมการทั้ง3คนได้ยื่นใบลาประชุมล่วงหน้าแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพรบ.กสทช.เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดสถานะทางกฎหมายครับเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปได้ครับ
3: เรายืนยันที่สำคัญเรายืนยันว่าเรามีเจตนาที่จะมาประชุมนะคะมาประชุมและมาพิจารณาตามวาระการประชุมที่มีการนัดประชุมไปนะแต่ว่าด้วยอุปสรรคของข้อกฎหมายนะแล้วก็

0: ที่ชัดเจนว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเราไปร่วมลงมติมติเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างที่ท่านอาจารย์สุภาพพูดไปแล้วมันก็จะมีผลสืบเนื่องยาวนานไปถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยดังนั้นก็ต้องขอความเข้าใจว่านี่คือองค์กรกลุ่มนะฮะก็ต้องเคารพความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่เราวิเคราะห์มานะว่ามันมีฐานทางกฎหมายอย่างไร
1: ทีนี้ทางคุณหมอสารณะนะคะบอกอย่างไรท่านยืนยันบอกว่าเตรียมยื่นสารอุทธรณ์มติคณะกรรมการสรรหาต่อสารปกครองภายใน90วันย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
2: เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อน
3: มั่นใจไหมพอไปถึงศาล
2: ทุกคนก็ต้องมีความมั่นใจนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับ
3: คุณหมอหลังจากนี้ยังทำงานปกติมาทุกวันทำงานเหมือนเดิมถูกไหมครับ
2: อย่างที่ผมเรียนจนกว่ามีพระบรมราชโองการนะครับ
1: ทีนี้เมื่อความเห็นไม่ตรงกันนะคะก็สอบถามมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็บอกว่ามันมีข้อถกเถียงทางด้านกฎหมายอยู่2แนวทางกับกรณีคุณหมอสารณะที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา8วรรค2แห่งพรบ.กสทช.เนื่องจากว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐภายในเวลาที่กำหนดซึ่งถือเป็นการสละสิทธิ์ตามมาตรา18มีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ตามมาตรา20ของกฎหมายนะคะ
4: ข้อเสนอแนะครับ2แนวทางที่อาจารย์ปริญญาเสนอนะครับแนวทางที่1นายกมีหน้าที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับหรือแนวทางที่2ครับกรรมการสรรหากสทช.สามารถสรรหากสทช.คนใหม่ได้ทันทีแต่ข้อเสนอสุดท้ายอาจารย์เสนอแบบนี้อาจารย์ปริญญาเสนอให้นายแพทย์สรณะเลือกอีกแนวทางหนึ่งเป็นทางที่3แล้วกันนะครับนั่นก็คือการลาออกจากตำแหน่งครับ
5: ได้แต่ที่แน่คือหมอสรณะเนี่ยไม่ได้เป็นคือคุณสมบัติขาดตั้งแต่แรก
6: ครับ
5: ดังนั้นเนี่ยก็ไม่พึงครับควรจะรู้ตัวเองนะครับไม่ควรต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วความจริงมันมีทางออกอีกทางนึงนะแล้วอาจจะดีต่อหมอสรณะมากกว่าได้ซ้ำไปนะคือลาออกครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมผมพูดแบบนี้ก็มีปัญหาข้อกฎหมายนะคือการลาออกเนี่ยก็จบณวันที่ลาออกถูกไหมแต่ถ้าหากไปด้วยเหตุสละสิทธิ์เนี่ยไม่เคยเป็นตั้งแต่แรกนะครับหรือไปด้วยพระราชโองการให้พ้นตำแหน่งนะครับก็ให้ย้อนหลังมาถึงวันที่ขาดคุณสมบัติก็คือตั้งแต่แรกเหมือนกันผลก็คือว่าหมอสรณะต้องคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับ
4: อาจารย์ปริญญาย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรส่งกลับไปที่ประธานวุฒิเพราะมันพ้นขั้นตอนนั้นมาแล้วครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่และการลงมติต่างๆของหมอสรณะที่ผ่านมาไม่เป็นโมฆะนะครับถ้าอ้างอิงตามพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา19ได้บัญญัติการคุ้มครองเอาไว้ครับ
1: ช่วงตลอดสัปดาห์นี้ก็มีคำเตือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะคะหลายคนก็เริ่มหวั่นใจโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงรายที่เคยเจอน้ำท่วมหนักมาก่อนนะคะแต่ก็มีคำยืนยันมาจากทางการเหมือนกันว่ามีการเสริมแนวตะลิ่งป้องกันน้ำสายทำได้แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วมั่นใจว่ารองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาจากชายแดนเมียนมาได้ค่ะการปรับปรุงรางระบายน้ำให้แข็งแรงและกว้างขึ้นนี่เป็นหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดสายลมจอยย่านเศรษฐกิจสำคัญชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะคะป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันน้ำทะลักมาจากลำน้ำสายถ้ามีฝนตกหนักนอกจากนี้การเสริมแนวป้องกันตะลิ่งแบบกึ่งถาวรเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ระดับหนึ่งแต่ประชาชนบางส่วนก็ต้องการพนังกั้นน้ำแบบถาวรที่แข็งแรงป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ค่ะ
7: ผมมีความดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่แม่ทัพท่านมาทำพนังกั้นน้ำชั่วคราวนี้ไว้ให้สูงตามความต้องการของชาวบ้านแต่มันก็ยังกังวลอยู่ที่ว่าถ้าเกิดมันกระสอบทรายมันอะไรผุพังลงไปแค่นั้นนะแต่ถ้ามันทำถาวรได้ระดับนี้นะชาวบ้านนี่กินอิ่มนอนหลับได้สบายเลยและอยู่ที่เดิมไม่ต้องได้ย้ายไปไหนด้วย
8: เราขอให้ทางส่วนราชการหรือว่าโยธาผังเมืองน่ะที่ดูแลหน่วยตรงเนี้ย ให้ออกแบบร่วมกับชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านต้องการอะไรควรที่จะเอาชาวบ้านของชาวบ้านน่ะไปร่วมในการออกแบบด้วยซึ่งมันจะมีความเสมอภาคกับว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องการอะไรนะคะแล้วก็ส่วนปัญหาตรงเนี้ยปัญหาในระยะยาวว่าถ้าหากว่าจะเป็นพนังชั่วคราวเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ได้ผล
1: ทางนายอำเภอแม่สายค่ะนายวรายุทธ์ค่อมบุญบอกว่าการทำผนังกั้นน้ำนั้นเชื่อว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาจากชายแดนเมียนมาได้เพราะกำแพงที่ทำสูงแข็งแรงถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักถึงขั้นเรนบอมนะคะนอกจากนี้ภาครัฐก็บูรณาการหน่วยงานในการเฝ้าระวังพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนทางตอนเหนือของลำน้ำจัดชุดแจ้งเตือนภัยชาวบ้านจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือกู้ภัยตลอด24ชั่วโมงเชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมแม่สายปีนี้น่าจะเบาบางกว่าทุกปีหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ค่ะ
4: ตอนนี้โลกรวนนะครับบางที่เจอกับภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมบางที่เจอกับความร้อนครับที่สเปนและฝรั่งเศสครับตอนนี้เดินหน้าควบคุมไฟป่าครั้งรุนแรงนะครับซึ่งทำให้มีคนต้องอพยพแล้วหลายแสนคนท่ามกลางความกังวลนะครับที่จะมีคลื่นความร้อนระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองทัพสเปนช่วยการฉีดน้ำใส่กองไฟขนาดใหญ่นะครับที่โหมลุกไหม้อยู่ในพื้นที่ตะวันตกของกรุงมาดริดท่ามกลางกลุ่มควันหนาทึบลอยทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายวันครับแต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายจุดทางการสเปนครับบอกว่าไฟป่าครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเผาผลาญพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศมากกว่า 480,000 ไร่นะครับทำให้คนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยมากกว่า 90,000 คนครับนอกจากนี้ยังมีไฟป่าปะทุขึ้นใกล้กับเมืองบาเลนเซียทางตะวันออกของประเทศด้วยทำให้มีคนอพยพมากกว่า 15,000 คนโดยนายกรัฐมนตรีของสเปนเตรียมลงพื้นที่ในวันนี้ครับ
1: ส่วนท้องฟ้าเหนือจังหวัดทีรงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสนะคะอยู่ใกล้กับเมืองบอร์โดเต็มไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างหลังจากที่มีสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพออกไปแล้วมากกว่า 220,000 คนส่วนทางเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าดับไฟรวมถึงตัดต้นไม้ในหลายจุดหวังว่าจะควบคุมไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ในจังหวัดทีรงไปแล้วมากกว่า 260,000 ไร่ค่ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสครับเตือนนะครับว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่ที่จะเข้าปกคลุมประเทศในวันพรุ่งนี้ครับอาจจะทำให้อุณหภูมิหลายพื้นที่แตะ40องศาเซลเซียสยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ไฟป่านะครับแม้ว่าบางจุดจะเริ่มทุเลาลงแล้วเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินนะครับเพื่อเร่งหารือแนวทางในการรับมือกับวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยอรมนีเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งนะคะรวมไปถึงครั้งล่าสุดที่ผู้ต้องสงสัยขับรถพุ่งชนคนในงานเดินขบวนสนับสนุนผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเบอร์ลินด้วยนะคะเหตุการณ์นี้จะจุดกระแสต่อต้านผู้อพยพแล้วก็จะเพิ่มแรงหนุนพรรคการเมืองขวาจัดก่อนหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกค่ะ

ผู้นำเยอรมนีประกาศเดินหน้าสอบสวนเหตุโจมตีกรุงเบอร์ลินอย่างเต็มที่นะคะและจะนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษด้วยหลังจากตำรวจวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้ถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการไล่ล่านาน24ชั่วโมงค่ะประชาชนทยอยเดินทางมาจุดเทียนและวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุขับรถพุ่งชนและไล่แทงคนในงานเดินขบวนเบอร์ลินไพร์ซึ่งเป็นเทศกาลสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเบอร์ลินนะคะทางการเยอรมนีระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายของผู้ที่มีแนวคิดอิสลามสุดโต่งค่ะซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นชาวเยอรมันที่เกิดในเลบานอนอายุ21ปีมีประวัติก่ออาชญากรรมหลายครั้งนะคะและมีแนวคิดสุดโต่งด้วยโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขาเคยเดินทางไปเลบานอนเพื่อเข้าร่วมกับ

0: ลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียค่ะก่อนที่จะถูกจับและถูกจำคุก3เดือนในข้อหายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาขณะที่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะตอนเดินทางกลับเยอรมนีผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวถูกจับที่สนามบินนะคะก่อนจะถูกตัดสินโทษจำคุก1ปี10เดือนฐานเตรียมก่อเหตุรุนแรงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ถูกให้รอลงอาญาไว้ก่อนค่ะเนื่องจากยอมรับสารภาพแล้วก็เคยรับโทษที่เลบานอนมาก่อนประเด็นนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งตั้งคำถามนะคะถึงการตัดสินใจของทางการและระบบความปลอดภัยในประเทศที่หละหลวมหรือไม่ค่ะนับย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเยอรมนีเผชิญเหตุก่อการร้ายมาแล้วรวมเนี่ยตัวเลขมากกว่า200ครั้งด้วยกันนะคะโดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นอิสลามสุดโต่งขวาจัดหรือว่าซ้ายจัดซึ่งในยุคที่การก่อการร้ายเฟื่องฟูโดยเฉพาะในยุโรปคุณผู้ชมเยอรมนีเคยเกิดเหตุสูงสุดเนี่ยถึง47ครั้งในปี2018นะคะก่อนที่ตัวเลขจะลดลงมาเหลือไม่ถึง10ครั้งในช่วงปี2022และ2023ขณะที่เมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุก่อการร้ายในเยอรมนี5ครั้งค่ะส่วนเหตุขับรถพุ่งชนคนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่2แล้วของปีนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกประมาณ29คนด้วยกันค่ะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีออกมาเรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพตั้งแต่ก่อนที่ทางการจะเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุนะคะโดยผู้นำเยอรมนีในระบุว่าเหตุการณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมและทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศค่ะนั่นก็คือการสนับสนุนเสรีภาพและการเปิดกว้างจุดยืนของผู้นำเยอรมนีไม่ต่างจากชาวเยอรมันอีกจำนวนไม่น้อยนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุโจมตีเมื่อวันเสาร์ด้วยซึ่งไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้จุดกระแสความหวาดกลัวหรือความเกลียดชังจนนำไปสู่การต่อต้านผู้อพยพคุณผู้ชมในยุคที่โลกโกลาหลช่วงทศวรรษที่2010ค่ะเยอรมนีถือเป็นแกนนำแถวหน้าในยุโรปนะคะที่เปิดบ้านรับผู้อพยพและจนถึงปัจจุบันนโยบายของเยอรมนีก็ยังดูเป็นมิตรกับผู้อพยพมากกว่ายุโรปหลายๆชาติค่ะข้อมูลจากสำนักสถิติเยอรมนีชี้ว่าเยอรมนีมีประชากรต่างชาติทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมืองคิดเป็นเกือบ1ใน5ของประชากรทั้งประเทศนะคะซึ่งถ้านับแค่เฉพาะนอกยุโรปจะเห็นว่าเยอะที่สุดเนี่ยคือผู้ที่เดินทางมาจากซีเรียตัวเลขมากกว่า 800,000 คนตามมาด้วยอัฟกานิสถานอินเดียแล้วก็อิรักค่ะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุโจมตีลักษณะนี้ขึ้นในเยอรมนีกระแสสังคมเนี่ยก็มักจะเอียงขวามากขึ้นนะคะพร้อมๆกับคะแนนนิยมของพรรคการเมืองขวาจัดอย่าง AFD เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยนับตั้งแต่พรรค AFD ก่อตั้งในปี2013เสียงสนับสนุนของพรรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคุณผู้ชมจากตัวเลข 2% เป็น 28% นะคะขึ้นแท่นพรรคอันดับ1ของประเทศในปัจจุบันขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าถ้ามีการจัดการเลือกตั้งในเยอรมนีวันนี้นะคะผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 28% บอกว่าจะเลือกพรรค AFD ค่ะตัวเลขเนี่ยแซงหน้าพรรค CDU CSU ของนายกคนปัจจุบันที่ได้ไปเพียง 22% ตามมาห่างๆด้วยพรรค Greens แล้วก็ SPD ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจของประชาชนในประเด็นผู้อพยพถือเป็น2ปัจจัยหลักนะคะที่ดันคะแนนนิยมของพรรค AFD แต่การจะได้เห็นเยอรมนีมีพรรครัฐบาลขวาจัดเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากจริงคุณผู้ชมเนื่องจากพรรคแกนนำอื่นๆประกาศท่าทีชัดเจนค่ะว่าจะไม่มีทางจับมือกับ AFD จัดตั้งรัฐบาลแน่ๆแต่ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือความนิยมของพรรค AFD บนเวทีการเมืองท้องถิ่นค่ะหลังจากพรรคนี้ยึดฐานที่มั่นในพื้นที่ทางตะวันออกของเยอรมนีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและกำลังรุกคืบเข้าช่วงชิงพื้นที่อื่นๆซึ่งรวมถึงหัวใจของประเทศอย่างกรุงเบอร์ลินด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังเป็นเก้าอี้ของแนวร่วมรัฐบาล CDU SPD อยู่ในปัจจุบันค่ะผลสำรวจคะแนนนิยมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมชี้ว่า AFD ได้เสียงสนับสนุน 19% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะที่พรรคฝ่ายขวาจัดเบียดแซงหน้าและก้าวขึ้นเป็นพรรคอันดับ1ในเบอร์ลินได้สำเร็จแม้จะมีคะแนนนำพรรค CDU เพียงแค่ 1% ก็ตามค่ะต้องจับตาดูผลงานของพรรค AFD ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนกันยายนนี้กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เห็นภาพใหญ่ของเวทีการเมืองระดับชาติได้ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสังเวียนกรุงเบอร์ลินค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องของการใช้เงินในกองทุนกีฬาอีกแล้วนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: กีฬาครั้งนี้อยู่กันที่ปัญหาของงบประมาณวงการกีฬาไทยครับล่าสุดผู้จัดการกองทุนกีฬายืนยันชัดเจนว่าใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับ
1: มาประชุมหารือว่า
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายวิจิตรสิทธินาวินครับฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งกกท.และกองทุนกีฬาอ้างว่าเงินไม่พอในการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆครับโดยนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS สอบถามไปยังนายธนุเกียรติจันทุมครับผู้จัดการกองทุนกีฬาโดยนายธนุเกียรติยินดีเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมากองทุนกีฬามีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึงจริงครับแต่ปัจจุบันบอร์ดกองทุนนำโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งให้กองทุนจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมใน96สมาคมกีฬาทั้งคนปกติและคนพิการรวมถึง77สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยเฉพาะสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่สมาคมศักยภาพสูงมากจัดสรรไม่เกิน35ล้านบาทต่อสมาคมศักยภาพสูงจัดสรรไม่เกิน 17.5 ล้านบาทสูงปานกลางไม่เกิน8ล้านบาทและกำลังพัฒนาไม่เกิน2ล้านบาทต่อสมาคมครับ
2: ทำไมในเรื่องเหล่านี้เรามีค่อนข้างจำกัดเพราะโครงการต่างๆก็ต้องมีความชัดเจนมีเป้าหมายและมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยทุกสมาคมจะได้รับการจัดสรรเงินของรัฐนะครับมันก็ต้องมีระเบียบมีข้อบังคับเป็นระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าระเบียบในการเบิกจ่ายจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เองเนี่ย เราคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้เป็นการตั้งกำแพงขึ้นมา อย่างที่ท่านเข้าใจนะครับทำไมสมาคมโดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้แล้วทำไมปีส่วนน้อยก็มักจะมาร้องเสมอเกิกใหญ่ล่าช้างานนี้ก็ต้องไปดูว่ามันด้วยสาเหตุใดก็ไปแก้ตรงนั้นนะครับคงไม่เหมารวมนะครับ
0: ในปีนี้บอร์ดกองทุนกีฬาครับได้อนุมัติงบประมาณปี2569ณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด13แผนงานเป็นเงินรวมกว่า 5,636 ล้านบาทโดยยอดสูงสุด5อันดับแรกเริ่มจากอันดับที่1ครับแผนส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลกว่า 1,588 ล้านบาทอันดับที่2แผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศซึ่งสมาคมกีฬาอยู่ในแผนนี้ได้มากกว่า 1,563 ล้านบาทอันดับที่3เงินอัดฉีดนักกีฬาครับกว่า838ล้านบาทอันดับที่4ครับแผนส่งเสริมเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติกว่า402ล้านบาทและอันดับที่5แผนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า253ล้านบาทหลังจากนี้ครับกองทุนกีฬาได้เชิญสมาคมกีฬาร่วมหารือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลในวันที่6สิงหาคมนี้ครับมาดูกันที่ความฝันของเด็กไทยครับที่ต้องการพาบอลไทยไปบอลโลกและลงเล่นอาชีพที่ยุโรปครับฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ครั้งที่9ปีนี้ครับมีทีมจากญี่ปุ่นมาเลเซียและไทยรวม16ทีมร่วมชิงชัยโดยมีนายมาซาโอะคิบะอดีตกัปตันทีมกาบะโอซาก้าและทูตเจลีกในเอเชียผู้ก่อตั้ง JDFA ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจัดแข่งรายการนี้โดยรอบชิงชนะเลิศครับแข่งที่โรงเรียนนานาชาติเบอร์โซปรากฏว่าทีมเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะชิงะซีเล็กทีมครับจากญี่ปุ่นขาดลอย 4-0 อันดับ3เป็นของเทพซีรินและอันดับ4เป็นของยะโฮดาวนุตาซิมจากมาเลเซียไฮไลท์อยู่ที่รางวัลเอเชียนดรีมเพลเยอร์ที่คัดนักเตะผลงานโดดเด่น2คนไปฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่นในเจลีกอะคาเดมี่นำโดยแซมเทเลอร์กองหน้ากัปตันทีมจากเทพซีรินลูกครึ่งอังกฤษและปาร์ตี้พักพลศรีปัฏฐากองหน้าจากท่าข้ามพิทยาชลบุรี FC ส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขกองกลางจากอัสสัมชัญครับดาวซันโบเป็นของภูวิสิทธิ์กุลอยู่รุ่ง

0: สัมชัญเช่นเดียวกันทำไป7ประตูซึ่งนักเตะเหล่านี้ครับต่างมีความสุขที่ได้ลงแข่งขันโดยเฉพาะปาที่พักพลที่คว้าตั๋วไปญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองก้าวสู่นักเตะอาชีพในยุโรปพร้อมตั้งเป้าพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ในอนาคตครับ
1: ไม่คิดเลยครับว่าจะได้รางวัลครับเพราะผมก็เล่นเพื่อทีมครับไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองครับก็รู้สึกดีใจครับเป็นความฝันอย่างหนึ่งครับที่อยากไปซ้อมบอลที่ต่างประเทศครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากญี่ปุ่นครับเพื่อมาต่อที่ไทยครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองเป็นนักบอลอาชีพแนวหน้าให้ได้ครับอยากไปเล่นบอลที่ยุโรปครับแล้วก็พาไทยไปบอลโลกให้ได้ครับ
2: พวกผมเตรียมทีมกันมานานครับประมาณ1เดือนได้ครับแล้วก็ซ้อมหนักกันมาครับเพื่อรายการนี้ครับแล้วก็พวกโค้ชก็หวังพวกผมครับว่าจะได้แชมป์รายการนี้กลับไปได้ครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ทำตัวเองเล่นดีครับแล้วก็จนได้รางวัล MVP ครับรายการต่อไปก็รายการมิสซูครับแล้วผมก็หวังแชมป์เหมือนกันครับ
0: ปัจจุบันมีนักเตะไทยลงเล่นในเจลีก5คนครับนำโดยเช็กสุภาโชคสารชาติเป่าธีรพัฒน์ปรือทองและอิทธิมนทิพเนตรทั้ง3คนลงเล่นให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรในเจลีก2แบงค์สุพนัทเหมือนตาเล่นให้กับโอมิยะอาดิจารในเจ2และแบนธนวุฒิโพชัยเล่นให้กับซางามิฮาระในเจลีก3ครับ
3: ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะโอมิโตะโยไคโน
0: นักเตะไทยที่ลงแข่งขันเจลีกทั้ง5คนไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอาเซียนครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเกมแรกไทยถล่มลาวคานลอย 5-0 เกมที่2ครับเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มพบกับมาเลเซียห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณพิมพ์พิมลครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ขอบคุณค่ะขยายเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้คุณวิภาพรลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนริมแม่น้ำปัตตานีนะคะอย่างชุมชนสบารังแม้ว่าชุมชนนั้นจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีเพียงใดแต่ชุมชนก็ยังอยากให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเป็นการลดความเสียหายของคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ

0: ดิฉันพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปัตตานีนะคะที่นี่เป็นชุมชนริมน้ำค่ะบริเวณโซนด้านหลังนี้ก็คือชุมชนสบารังนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีไม่ไกลจากจุดนี้ก็จะออกไปที่ปากแม่น้ำปัตตานีแล้วค่ะอยากชวนดูการรับมือน้ำท่วมเพราะที่นี่เมื่ออยู่ริมน้ำเจอน้ำท่วมทุกปีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะแต่หลังๆเขาบอกว่าท่วมแล้วท่วมนานนี่เป็นโจทย์ของชุมชนค่ะรับมือกันอย่างไรแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชุมชนมีข้อเสนอยังไงบ้างวันนี้คุยกับประธานชุมชนนะคะอยู่กับแบแม่แบแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่
0: ะอยู่ในข่าวค่ำไทย PBS ค่ะวันนี้อยากให้แบแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่รับมือน้ำท่วมกันยังไง
1: ก็เราช่วยๆกันครับดูแลกัน
0: ดูแลกันเองชุมชนแข็งแกร่ง
1: ใช่ครับคือกันแข็งแกร่งของผมนี่ที่ผมบอกก็คือชุมชนผมเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นเลิศครับ
0: ค่ะ
1: เราดูแลบ้านไหนที่ว่าหนักหรือว่าเบาแล้วก็ช่วยทั้งหมดช่วยกันเราจะมีเบอร์มูดอคือวัยรุ่นนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เราก็จะเรียก
0: เบอร์มูดอ
1: ครับเบอร์มูดอคือเราจะเรียกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาช่วยกัน
0: ค่ะ
1: ไปยกของนู่นร้านนี่บ้านนี่ท
0: ุกอย่างอ๋อเหมือนอาสาสมัครคนรุ่นใหม
1: ่
0: ที่มาช่วยดูแลนะคะท
1: ี
0: นี้ที่ชุมชนเนื่องจากว่าอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีด
1: ัง
0: นั้นบ้านเก่าที่นี่ยังมีอยู่เยอะเป็นชุมชนที่อยู่กันมาเกินร้อยปี
1: ครับเกินร้อยปีครับ200ปีแล้ว
0: โอ้โหค่ะแล้วเดิมเนี่ยเขาบอกว่าชื่อกำปงกอและเป็นชุมชนที่ต่อเรือกอและเพราะอยู่ริมแม่น้ำ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ไม่ค่อยมีละ
1: ไม่ค่อยมีแล้วครับมาเดี๋ยวนี้ลูกหลานๆเนี่ยน่าจะเป็นหลานเรียนเลยนะครับมาเป็นรับราชการแล้วก็ทำธุรกิจการขายนี่ฮะพวกนี้หมดเลยค้าขาย
0: และอย่างบ้านที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่อยู่แบบข้ามถนนไปนี่แม่น้ำปัตตานีแล้วนะคะถนนแบบ2เลนเล็กๆเองค่ะนี่เป็นบ้านเก่าอายุ
1: บ้านเก่าร้อยกว่าปีครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: บ้านเก่าอายุร้อยกว่าปีเขารับมือน้ำท่วมยังไงทำไมถึงอยู่ได
1: ้แต่ก่อนเนี่ยคือเห็นไหมน้ำจะไม่เข้าตัวบ้านนี่ครับเพราะว่ามันสูงมันจะมีเรือแต่ก่อนทุกหลังจะมีเรืออ
0: ยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ใต้ถุนบ้านครับที่นี่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชายหาด
0: ค่ะ
1: แต่ก่อน
0: ยังไม่มีถนนใช่ไหมคะ
1: เป็นที่เป็นที่เราเล่นน้ำกันเด็กๆเล่นน้ำกันเล่นฟุตบอลกันตรงนี้แล้วก็ปี2510หรือ20เนี่ยก็มีการขุดลอกแม่น้ำปัตตานีก็เอาทรายขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมซึ่งปลาแต่ก่อนจริงๆน้ำบ้านนี่สูงกว่านี้อีกก็คือจะเป็นก็มาทำถนน
0: เอาทรายขึ้นมาถมถนนบ้านนี้มันก็เลยต่ำกว่าถนนนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี
0: ้โอ้แล้วตอนหลังๆเนี่ยน้ำท่วมนานที่สุดเท่าที่เคยอยู่กับน้ำเน
1: ี่
0: ยใช้เวลาสักกี่วัน
1: 7ถึง8วันครับล่าสุดดีครับปี68กับ67
0: ถือว่านานไหม
1: นานเลยครับแต่ก่อนนี่2วัน3วันหมดเลยครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ก็คือน้ำออกลงทะเลหมดครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนจะมีทางนางเยอะเลย
0: แต่ตอนนี้น้ำมันออกไม่ได้เนื่องจากตรงนู้นเขาสร้างเขื่อนกัน
1: ใช่หนึ่งสร้างเขื่อนสร้างแล้วก็มีการทำบ้านลุงน้ำแม่น้ำไง
0: ก็มีโจทย์ของการสร้างเขื่อนกั้นบริเวณคลองก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล
1: ใช่
0: โจทย์ของการสร้างเขาเรียกว่าหมู่บ้านหรือจุดช้อปปิ้งอะเนาะ
1: ครับ
0: ที่ไปทับทางน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แถมกับตอนหลังมีเขื่อนบางรางเห็นบอกว่าแม่น้ำปัตตานีมันตื้นเขิน
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: ตะกอนมันมาเยอะ
1: ตะกอนมาเยอะครับ
0: ลอกไม่ทัน
1: ใช่ครับ
0: ขนาดตอนนี้ชุมชนใช้ข้อมูลดูแอปพลิเคชันแจ้งเตือนกันก่อนก็รับมือทันแต่มันอยู่นาน
1: อ
0: ะใช่
1: ไหมนานใช่ครับ
0: เนี่ยเป็นโจทย์ทีนี้วันนี้ให้แบแมฝากทางรายการเลยว่าถ้าจะต้องรับมือกับน้ำท่วม
1: ครับ
0: ใครต้องช่วยชุมชนบ้างเนี่ยช่วยอะไรบ้าง
1: ผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาดูครับเรื่องการสร้างเขื่อนเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับอย่างนั้นก็คือเราสามารถป้องกันน้ำที่จะเข้าบ้านเรือชาวบ้านแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยมาทำประชาวิจารณ์หรือประชาคมให้ชาวบ้านว่าต้องการเขื่อนแบบไหนตัวนี้ครับ
0: เขื่อนที่แบแม่พูดถึงก็ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เข
1: ื่
0: อนกั้นน้ำ
1: เขื่อนกั้นน้ำแบบนี้ครับ
0: กั้นริมน้ำ
1: ครับริมน้ำครับใช่ครับ
0: อยากให้มาฟังเสียงประชาชนว่าจะสร้างจุดไหนดีอย่าไปขวางทางน้ำ
1: ใช่ครับอันที่สร้างแล้วก็คือก็ไม่เป็นไรก็อยากให้มาให้ทางโยธาหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยมาช่วยทุบให้เป็นช่องทางน้ำระบาย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ชัดเจนเลยชุมชนจะรับมือกับภัยพิบัติซึ่งจะมาถี่และอาจจะมีโอกาสรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนซึ่งตอนนี้มีแล
1: ้
0: วแต่โจทย์ของหน่วยงานราชการหน่วยงานจากส่วนกลางที่ต้องซัพพอร์ตและฟังเสียงการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากชุมชนเป็นเรื่องสำคัญค่ะเชื่อว่าหลายท่านถ้าได้ติดตามข่าวที่ปัตตานีจะพบว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งแต่ขาดเรื่องนี้ค่ะภาครัฐจำเป็นต้องฟังเสียงจากชุมชนด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับไม่เฉพาะที่ปัตตานีนะครับตอนนี้ทั้งประเทศไทยสัปดาห์นี้เจอฝนหนักครับติดตามกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะสาเหตุจากร่องมรสุมซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดแรงนะคะเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะนอกจากนี้กระแสลมที่พัดแรงนั้นก็ยังส่งผลให้ทะเลช่วงนี้นะคะคลื่นลมจะยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะระยะนี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่กระจายอยู่โดยรอบนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่เช่นกันค่ะจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะสำหรับภาคกลางช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ 60% ของพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ทางตอนบนและด้านฝั่งอันดามันโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชมคะระยะนี้ฝนที่ตกหนักสะสมนะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784นะคะหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร1669และเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินดนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดนายวรเสศลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์

0: เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568สรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569รายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยทรงหวังในพระราชหฤทัยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาแบ่งเป็น8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 14:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับเจ้าคณะใหญ่ทั้ง5หนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคม2569โดยเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกำหนดจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกำหนดจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกำหนดจัดพิธีณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำหนดจัดพิธีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครและเจ้าคณะใหญ่หนใต้กำหนดจัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนวคหายุสามธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์นวคหายุสามธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วลา7นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเวลา11นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้แต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรมเพียง4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และสืบสานทำนองการสวดซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่ละพระอารามเวลา17นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปหัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเวลา19นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกรองชนะจะจัดเจ้าพนักงานทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่18กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน574คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่18กรกฎาคม2569เพื่อให้ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีโดยมีรายการอาหารต่างๆอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดจากนั้นเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน654คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่18กรกฎาคม2569ทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุรน

0: วพร้อมฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณเรือนจำชั่วคราวเขาพรองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต future skill และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริได้ดำเนินงานตามพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพรองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูแลนกเพื่ออาชีพฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์น
2: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
0: เวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวคุณวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทโคเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพิชยาการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีและวัดพระยายางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

0: บริหารศาสตร์และบริษัทกิตติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:51 นาทีนายแกสตูดิสบุตรีสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยจากนั้นลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการศึกษาวัฒนธรรมทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.และที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10-12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระ

องค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวมเดชไตรตนาพระเทวะอดิศรพร้อมสัพพสุนทรมนูอัญเชิญองค์คะพระอินทราสยมภูอีกองค์พระพรหมผู้ประสิทธิ์มงคลกาลเฉลิมพระชนมหาบพิตรไทยรัฐเถลิงกิจกำจร28กรกฎดิถีสุภบวรดำเกิงสโมสรบุรีรังสฤทธิ์มวลชยพรประธานทิพยพลีอวยทศมจักรีบดินทร์จำเริญกีรติเดชองค์วรนรินทร์โรคาพยาสิ้นผจญทำรงราชสิริอัยสูรยพิมลปกครองสยามชนสราญปัญหาอัฏฐประมวลสนองนักขรการกอบฉันทสุขสารจรูนอำนวยราชปณิธานประเทืองกุศลมูลสัมมามนัสภูลปทาพร้อมเพรียงภักขสมานพลประชาปรุงจิตติอาสาประธานเก็บกำจัดมลภาวะนาครัตรการเปลื้องทุกขภานสยบอุ่นไอรักคติปรุงประเทืองบุพขนบจารีดนำน้อมนบรหัสรักธรรมเนียมเพราะวินัยระเบียบราชสวัสดิ์แด่องค์พระทรงฉัตรสนองถวยราชเสพสุขไร้พยาที่ทุกขครองด้วยธรรมะขัดลองพิบูลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังรายการสุคันธเรากราบขอบพระคุณนายแพทย์

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น
1: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: มนทารบพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
7: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: วันนี้มีเรื่องราวที่เราได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมผู้แทนจากนายจ้างกับผู้ประกันตนมีเรื่องที่ต้องชะลอออกไปจากการที่มีผู้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางค่ะนอกจากนี้กกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมามีเอกสารข่าวยืนยันว่าคดีการได้มาซึ่งสว.ดำเนินไปอย่างเป็นอิสระเป็นกลางและจะทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีดัชนีความเชื่อมั่นผลผลิตอุตสาหกรรมด้วยและนอกจากนี้ก็มีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียครับมาเยือนไทยในรอบ22ปีครับเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนนะครับและมีประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจมากที่ หลังจากที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกครับแล้วมีข่าวดีอีกต่อไปด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศเนทันยาฮูเดินทางออกจากอิสราเอลเตรียมพบกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้นะครับส่วนกัมพูชายืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
6: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเรื่องเดียวกันค่ะเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา301ในกฎหมายทางด้านการค้าปี1974ที่สหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศใช้เมื่อหลังเที่ยงคืน24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องที่ไทยได้รับผลกระทบและต้องจ่ายภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐเป็น 12.5% นะคะวันนี้อาจารย์ดร.ณัฐทานพาณิชย์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นและพูดถึงกฎหมายฉบับนี้มาตรานี้ที่มีผลบังคับใช้ไปหลายประเทศค่ะติดตามได้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ28กรกฎาคมสำคัญต่อปวงชนชาวไทยอย่างไรคะ
7: 28กรกฎาคมเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ตรีราชเจ้ารวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดบันดาลดลอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการเจาะข่าวเช้านี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ
6: ค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวคราวที่นายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียในรอบการเยือนไทยรอบ22ปีมีความคืบหน้ามีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรครับ
7: ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15:00 นครับที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุณเกสตูติสบูทริสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเข้าเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับโดยทั้งสองฝ่ายหารืออย่างเป็นกันเองและเป็นมิตรพร้อมกับยืนยันเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับลิทัวเนียในหลากหลายสาขาครับซึ่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในรอบ22ปีพร้อมกับแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกำลังมีพัฒนาการที่สำคัญโดยเห็นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความร่วมมือทวิภาคีทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนขณะที่ฝ่ายลิทัวเนียย้ำว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลลิทัวเนียที่จะขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการทูตกับประเทศไทยและอาเซียนด้วยพร้อมกับเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนลิทัวเนียอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยและลิทัวเนียเนี่ยยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศและควรร่วมกันผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละฝ่ายโดยไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปส่วนลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กในกลุ่มประเทศบอลติกมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงดิจิทัลและอุตสาหกรรมนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่และเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนร่วมกันด้วยนะครับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอรับการสนับสนุนจากลิทัวเนียในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทยสหภาพยุโรปนะครับรวมทั้งสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยขณะที่ฝ่ายลิทัวเนียก็ยืนยันการสนับสนุนทั้ง2ประเด็นพร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วม OECD และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไทยด้วยครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยลิทัวเนียนำเสนอศักยภาพด้านความมั่นคงไซเบอร์ Data Center โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับ Smart Grid นะครับเทคโนโลยีพลังงานรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์เทคโนโลยีการแพทย์การวิจัยและสาขา STEM เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยนะครับส่วนลิทัวเนียก็ยังได้เชิญชวนไทยเข้าร่วมการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมระดับนานาชาติในปีหน้าพร้อมกับผลักดันการจัดทำบันทึกความร่วมแก่ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านนวัตกรรมของทั้งสองประเทศด้วยครับตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและระบบนิเวศโดยมอบโดยเฉพาะการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งลิทัวเนียมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วด้วยนะครับในด้านอุตสาหกรรมทั้งสองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และการดึงดูดการลงทุนของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีการเร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศและเห็นว่าความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยุโรปรวมถึงลิทัวเนียเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
6: ค่ะนอกจากเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่นะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่มีการติดตามประเด็นที่ศาสตราจารย์คลินิกและแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือประธานบอร์ดกสทช.นี่นะคะที่มีกรณีที่ขาดคุณสมบัติก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงว่าจะต้องทูลเกล้ากรณีขาดคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาได้มีมติมาก่อนหน้านี้นะคะโดยคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยระบุว่าจะต้องให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.มีมติออกมาเสียก่อนเมื่อผลจากการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาออกมาเป็นอย่างไรก็จะต้องดำเนินการตามนั้นไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญค่ะเพราะเรื่องนี้ก็มีการหลังจากที่กรรมการสรรหาถือว่าอาจารย์หมอสรณะประธานบอร์ดกสทช.เนี่ยขาดคุณสมบัติถือว่าสละสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกสทช.แล้วอาจารย์เองก็ออกมาทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้ว่ากรรมการสรรหามีสิทธิ์อย่างไรขัดต่อกฎหมายหรือไม่อาจจะมีการฟ้องร้องเหล่านี้เป็นต้นนะคะทำคลิปผ่าน TikTok ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆล่าสุดคุณอนุทินก็ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะว่าต้องให้สว.เป็นผู้พิจารณาและในที่สุดมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นการที่ประธานกสทช.ออกมาบอกว่ากรรมการสรรหาที่มีมติออกมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

0: และก็ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะมีมติแบบนี้คุณอนุทินบอกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตนเองนะคะวันที่คณะกรรมการสรรหามีมติออกมาแล้วก็มีข่าวว่าจะต้องเร่งทุนกล้าวกรณีขาดคุณสมบัตินั้นนะคะก็ได้ไปถามรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะที่เป็นอดีตประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ให้ความเห็นว่าจะต้องรอให้ที่ประชุมวุฒิสภามีมตินะคะพิจารณาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยหากสมาชิกวุฒิสภามีมติอย่างไรก็ดำเนินการไปตามนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะได้ลงนามไปโดยที่ไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตัวเองได้ตามมติของวุฒิสภาเลยค่ะนี่คือข้อมูลล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีต่อกรณีดังกล่าวนะคะไปต่อที่เรื่องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะคะมีมติอย่างไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เขาร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปี2568ถึง2570นะครับโดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มาตรการนี้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับข้างของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งเงินช่วยเหลือหรือเป็นเงินก้อนที่เข้าร่วมโครงการได้รับจากกระทรวงกลาโหมและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อออกจากราชการตามโครงการได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะครับสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับมาตรการที่เคยใช้กับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2557ถึง2561ซึ่งเรื่องนี้โครงการนี้ครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการด้วยนะครับการยกเว้นภาษีครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวนลดภาระภาษีในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังออกจากราชการและเป็นแรงจูงใจให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายในการปรับโครงสร้างกำลังพลของกระทรวงกลาโหมพร้อมกับช่วยให้รัฐสามารถบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะที่มีการออกเอกสารข่าวออกมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานการดูแลการได้มาซึ่งสว.ที่กำลังดำเนินการอยู่ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะขั้นตอนนั้นกฎหมายกำหนดอย่างไรกกต.ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบคอบค่ะเพื่อรอที่จะมีมติออกมาเพื่อที่จะให้ครอบคลุมข้อมูลข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569จากนั้นก็จะมีการนัดหมายประชุมเพื่อให้มีมติต่อไปนะคะจะรวบรวมข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะประชุมกันเพื่อลงมติจากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดนะคะสำนักงานกกต.ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ใช่พนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่ที่จะพิจารณาสำนวนจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นนะคะที่รวบรวมได้ทั้งหมดตามกฎหมายอย่างครอบคลุมโดยใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบเป็นอิสระนะคะแล้วก็เป็นกลางด้วยเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายสำคัญของประเทศนะคะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงการทำงานและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสิ้นและการพิจารณาคดีนี้ก็จะดำเนินการไปตามระบบอย่างเป็นธรรมนะคะมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเอกสารข่าวของกกต.เรื่องนี้นะคะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่การขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับเมื่อวันคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครับมีมติรับรองอย่างเป็นทางการให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าจะมีแผนต่อยอดด้านการท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งคุณสุรศักดิ์บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับประเทศไทยที่มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการรับรองโดยยูเนสโกโดยเฉพาะเป็นโบราณสถานแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ได้เป็นโอกาสที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศจะได้รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่จังหวัดภูเก็ตเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ก็มีการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมที่จะต่อยอดในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในการที่จะพูดคุยกับเอเจนซี่ต่างประเทศเพื่อให้กระจายนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาสู่นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกอื่นๆด้วยครับมีเรื่องชุดไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังดำเนินการอยู่ส่วนเรื่องของสถานที่กำลังทำเรื่องกันอยู่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรตอนนี้ที่คืบหน้าที่สุดคือเรื่องของชุดไทยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ชาวไทยจะได้ยินดีอีกครั้งจากชุดไทยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลกำลังดำเนินการจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะไปที่ประกันสังคมของกระทรวงแรงงานบ้างนะคะล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะคะได้ออกมาสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้พูดถึงการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในผู้แทนนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนกันยายน27กันยายนที่จะถึงนี้ปรากฏว่ากรณีนี้นะคะมีความคืบหน้าจากการที่มีผู้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางค่ะในการพิจารณาขอให้ประเด็นพิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้นนะคะตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคมที่เป็นการประกาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่25พฤษภาคม2569ข้อ2ก็มีผู้ไปยื่นคำร้องเรื่องการใช้สิทธิ์การลงคะแนนของผู้ประกันตนจะต้องไปลงคะแนนกับคณะกรรมการหรือสำนักงานไว้เท่านั้นนะคะโดยคุณจุลพันธ์ระบุว่าล่าสุดนะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนนะคะก่อนพิพากษาโดยในคดีนี้ก็รับไว้พิจารณาและคุ้มครองชั่วคราวโดยมีการรับคดีไว้วันที่24กรกฎาคม2569นี่เองค่ะให้ทุเลาการบังคับใช้ข้อ2ของประกาศของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่จะให้มีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมประเภทผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเอาไว้ก่อนทำให้ต้องชะลอการจัดการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ออกไปก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่คุณกาญจนาภูลแก้วซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการประกันสังคมนะคะก็เปิดเผยข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะว่าที่ประชุมคณะ

0: กรรมการประกันสังคมนะคะได้รับทราบว่ากรรมการการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั้นต้องชะลอออกไปก่อนจากการที่มีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางนะคะข้อมูลในเวลานี้ค่ะล่าสุดก็ชะลอการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากมีผู้ไปยื่นคำร้องกรณีเงื่อนไขของการลงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้นเรื่องนี้ก็รอกันต่อไปนะคะรอว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือจะพิจารณาอย่างไรต่อไปค่ะท่านใดสงสัยในข้อมูลนะคะมีสายด่วนให้โทรติดต่อติดตามได้ที่1506กด9นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-956-2929ในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับหมายเลข02-956-2929แต่สายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1506กด9ค่ะไปต่อที่เรื่องทารกวัย5วันที่อ่างทองที่โรงพยาบาลอ่างทองเสียชีวิตในห้อง ICU แล้วก็ห้องนั้นมีการจัดเลี้ยงในภาพจากกล้องก็พบว่ามีการตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงหลายโต๊ะทีเดียวค่ะแล้วก็นั่งห่างจากทารกที่เสียชีวิตประมาณไม่เกิน1เมตรเอาละมีข้อมูลอย่างไรที่เป็นความคืบหน้าต่อเรื่องนี้คะ
1: คือจากกรณีที่มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอจัดเลี้ยงอาหารสไตล์โต๊ะจีนภายในพื้นที่อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลอ่างทองครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมมาตรฐานการควบคุมเชื้อและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กทารกนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีการแถลงข่าวของโรงพยาบาลอ่างทองกรณีที่มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอการจัดเลี้ยงอาหารสไตล์โต๊ะจีนภายในพื้นที่อาคารผู้ป่วยนะครับโดยแถลงข่าวมีนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยแพทย์หญิงปาริชาติศิรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแพทย์หญิงศิระสิริสุดาอัญญโพครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์มีการออกแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการโดยแพทย์หญิงปาริชาติบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสังสรรค์ขนาดเล็กของกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่รวมถึงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานโดยรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเวลาสั้นๆการจัดเลี้ยงนี้เป็นการดำเนินการกันเองภายในกลุ่มเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้มีการทำหนังสือขออนุญาตจากฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ใช้เวลาเพียงสั้นๆในช่วงพักรับประทานอาหารเท่านั้นสำหรับบริเวณที่มีการตั้งโต๊ะกินโต๊ะรับประทานอาหารตามที่ปรากฏในภาพครับมีการแบ่งสัดส่วนและพื้นที่อย่างชัดเจนทารกแรกเกิดหรือเด็กป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลนั้นพักอาศัยอยู่ในตู้อบเด็กอินคิวเบเตอร์ซึ่งเป็นระบบปิดเฉพาะทางมีระบบการกรองอากาศและควบคุมเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์สูงสุดดังนั้นทารกจึงไม่มีทางที่จะสัมผัสหรือติดเชื้อโรคจากโต๊ะจีนบุคลากรที่นั่งกินอาหารหรือพนักงานส่งอาหารภายนอกได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงกรณีนี้แม้จะมีการอธิบายเรื่องมาตรการทางการแพทย์แต่การจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งที่มีลักษณะการตั้งโต๊ะจีนในพื้นที่สถานพยาบาลนั้นถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในเชิงของการบริหารจัดการและภาพลักษณ์ของสถานพยาบาลเบื้องต้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็มีการสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดพร้อมทั้งพิจารณาบทลงโทษหรือมาตรการกวดขันวินัยบุคลากรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนอกจากนี้ก็มีการแถลงล่าสุดของโรงพยาบาลสรุปคือจากการทบทวนข้อมูลของผู้ป่วยตั้งแต่คลอดการเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากการเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดประกอบด้วยภาวะความดันในปอดสูงภาวะความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงและการดำเนินโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องหมายถึงอาการของเด็กแย่ลงตามลำดับนะครับแม้ว่าจะให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตามครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะคะมีข้อมูลจากคุณสุภกิจบุญสิริค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอสตัวแรกคือสเสือสตัวที่2คือสศาลานะคะสสอค่ะเป็นชื่อย่อของสำนักงานนะคะก็ได้มีข้อมูลออกมาค่ะเป็นดัชนีซึ่งเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผลผลิตอุตสาหกรรมนะคะ MPI ค่ะประจำเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวรอ

0: ร้อยละ 3.10 ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีอัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 นะคะเนื่องจากสถานการณ์การหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมประกอบกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะทำให้ราคาพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งสูงขึ้นนะคะตัวเลขรวมของตัวเลขผลิตภัณฑ์ความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 95.96 สำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีปัจจัยภายนอกที่รุนแรงและซ้ำเติมแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยสนับสนุนภายในก็กระเตื้องขึ้นในหมู่สินค้าอุปโภคบริโภคน้ำตาลเครื่องสำอางเหล่านี้เป็นต้นเครื่องทำความสะอาดเหล่านี้นะคะอันเป็นอานิสงส์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการจับจ่ายใช้สอยและเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่เป็นปัจจัยกระตุ้นภายในที่เห็นสัญญาณดีอยู่บ้างค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับออกเดินทางจากอิสราเอลมุ่งหน้าสู่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ครับเข้าพบโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันนี้ครับสถานีโทรทัศน์ข่านทีวีของอิสราเอลรายงานว่าเที่ยวบินนี้ออกเดินทางจากฐานทัพอากาศเนวาติมในทะเลทรายเนเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากผู้นำอิสราเอลมักออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนใกล้กรุงเทลอาวิฟก่อนออกเดินทางเนทันยาฮูบอกว่าประเด็นหลักที่จะหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ได้แก่สถานการณ์อิหร่านความมั่นคงของอิสราเอลและความพยายามในการทำข้อตกลงสันติภาพกับประเทศต่างๆรอบอิสราเอล Channel 12 News ของอิสราเอลรายงานว่าเนทันยาฮูมีแนวคิดในการที่จะเสนอข้อมูลข่าวกรองล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านให้แก่โดนัลด์ทรัมป์พร้อมทั้งแสดงจุดยืนคัดค้านข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนและซีเรียรวมทั้งขอให้โดนัลด์ทรัมป์ระงับการจำหน่ายระบบอาวุธและเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีมีข่าวจากกัมพูชาครับซุนจันทอนรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพูดกรณีสหรัฐใช้ประเด็นแรงงานบังคับเป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่จากกัมพูชาในประเทศอื่นๆครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสหรัฐประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศในอัตรา 10-12.5% โดยกล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้มีความบกพร่องในการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับสำหรับกัมพูชาสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 10% ภายใต้มาตรการนี้ซุนจันทอนบอกว่ากัมพูชาไม่มีการใช้แรงงานบังคับและกัมพูชาก็ไม่ได้จัดซื้อวัตถุดิบจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับด้วยเขาเพิ่มเติมว่าสหรัฐได้อ้างกระบวนการหารือหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อเป็นข้ออ้างในการจัดเก็บภาษีนำเข้าเท่านั้นครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต่อมลูกหมากครับซึ่งมีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอกและปกปิดข้อมูลทั้งสองทางครับโดยโฮบาร์ตออสเตรเลียนะครับมีการประเมินผลของฟูคอยแดนนะครับซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลในกลุ่มผู้ชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตหรือ BPH นะครับภาวะต่อมลูกหมากโตหรือ BPH benign prostatic hyperplasia นะครับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้ชายทั่วโลกคาดการณ์กันว่าผู้ชายในวัย60ปีมีอัตราการป่วยอยู่ที่ 50-60% และสัดส่วนนี้จะสูงขึ้นถึง 90% ในกลุ่มชายอายุ80ปีแม้ว่าจะไม่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่อาการผิดปกติของระบบขับปัสสาวะทั้งอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะไหลเบาและปัสสาวะบ่อยขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตครับดร.บาบาร่าวิลเมอร์หัวหน้าทีมวิจัยเปิดเผยว่าผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกรองรับช่วยฟื้นฟูสุขภาพต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งฤทธิ์ทางชีวภาพของฟูคอยแดนที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้นั้นจุดประกายให้เริ่มต้นการทดลองทางคลินิกครั้งสำคัญการศึกษาดำเนินการระยะเวลา90วันภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ชายอายุระหว่าง 45-80 ปีจำนวน88คนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตระดับปานกลางและให้กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเป็นประจำทุกวันครับเมื่อเทียบกับกลุ่ม

ที่ได้รับยาหลอกผู้เข้าร่วมการทดลองที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนความบริสุทธิ์สูงมีผลดังนี้ครับอาการภาวะต่อมลูกหมากโตโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกอาการเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นกว่า9เท่าครอบคลุมอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะสะดุดปัสสาวะไหลเบาและการต้องการออกแรงเบ่งด้วยอาการเกี่ยวกับการกักเก็บปัสสาวะดีขึ้นถึง2เท่าครอบคลุม

0: มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมาใช้ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงของอาการภาวะต่อมลูกหมากโตด้วยนะครับซึ่งวินเมอร์เพิ่มเติมว่าประเด็นสำคัญคือผลการทดลองครั้งนี้มีนัยสำคัญทางคลินิกและแสดงให้เห็นว่าฟูคอยแดนมีความปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษาคาดว่าผลการค้นพบนี้จะนำไปสู่การต่อยอดสารฟูคอยแดนความบริสุทธิ์สูงในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยบรรเทาอาการภาวะต่อมลูกหมากโตต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันได้เลยนะคะวันนี้เป็นคุณโกศินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับปัจจัยในช่วงนี้เนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับ
1: มาอิทธิพล2ตัวทั้งร่องมรสุมและลมมรสุมนะคะแล้วส่วนอื่นๆที่มรสุมกับร่องมรสุมไม่พาดผ่านภาคใต้เป็นยังไงคะ
2: ภาคใต้เองก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่แถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที
1: ่ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในเรื่องของฝนเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ยังมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่อาจจะมีตกหนักได้ในบางพื้นที่ครับ
1: ค่ะลมกับร่องเนี่ยจะอยู่นานไหมคะ
2: จะอยู่อิทธิพลจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงประมาณวันที่30กรกฎาคมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นในเรื่องของปริมาณและการกระจายของฝนก็จะค่อยๆลดลงไปครับ
1: ค่ะแล้วค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะที่ตอบถูกและโชคดีด้วยเป็นผู้ฟังที่อยู่เขตบางรักกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณปุญชรัตน์บุญใจนะคะคุณปุญชรัตน์บอกว่าติดตามฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้มานานกว่า20ปีแล้วนะคะมีข่าวสารทันเหตุการณ์แล้วก็ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกก็มีผู้มีความรู้ความสามารถมาให้ข้อมูลความรู้บอกว่าชอบรายการนี้มากด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะเรามีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะเอาละค่ะมีตัวเลขนิดนึงก่อนไปที่ข่าวกีฬาค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เงินบาทแข็งค่าขึ้น33.82 บาทนะคะเฉลี่ยส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,900 บาทขายออกบาทละ 65,100 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,596.20 บาทและขายออกบาทละ 65,900 บาทค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,624.47 จุดนะคะลดลง 19.92 จุดค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ไปที่กอล์ฟกันเลยครับโปรเมียวปัจจรีอนันต์นฤกาลฟอร์มดีต่อเนื่องครับจบอันดับที่3กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open 2026นะครับที่สกอตแลนด์ในขณะที่เจนนี่ชินโปรสาวเกาหลีใต้นำม้วนเดียวคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับส่วนเทควันโดครับทับจอมเตะไทยโครงการ Domestic Power 2026สร้างชื่อกระหึ่มศึกเทควันโดที่มุนยองขับที่เกาหลีใต้ครับคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026ที่ผ่านมาสรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIBB หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026นะครับโดยอิตาลียังคงรักษาตำแหน่งทีมอันดับ1ของโลกไว้ได้ในขณะที่ตุรกีคว้าแชมป์สมัยที่2พร้อมกับยึดอันดับ3ของโลกครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกและรัสเซียหวนคืนสู่อันดับ9อีกครั้งหลังได้รับอนุมัติจาก IOC ครับ
1: ค่ะ นั่นเป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกของวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์

0: ทวีนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกามีการใช้กฎหมายการค้าในปี1974มาตรา301โดยเฉพาะมีประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่อัตราภาษีนำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 12.5% วันนี้พบกับอาจารย์ดร.ณัฐฐานพาณิชย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 นถึง 11:30 นโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้
5: อง
4: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
3: ้
4: ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนักทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ติดตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อประเทศไทยที่มีการออกกฎหมายการออกใช้มาตรา301ของกฎหมายการค้า Trade Act ปี1974นะคะที่บังคับใช้เมื่อหลังเที่ยงคืนวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะหลังจากการใช้มาตรา122หมดอายุลงที่มีระยะเวลา150วันที่มีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐที่ 10% คราวนี้ไทยโดนไป 12.5% วันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ดร.ณัฐฐานพาณิชย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ณัฐสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะจากสัญญาณที่เราเห็นผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับการใช้มาตรการทางภาษีมีการกำหนดอัตราภาษีต่างๆก่อนหน้านี้จนศาลฎีกาออกมามีคำสั่งไม่ให้ใช้แล้วมาใช้มาตรา122ใน Trade Act ปี1974แล้วตอนนี้มาตรา122หมดเวลาลงแล้ว150วัน24กรกฎาคมหลังเที่ยงคืน24กรกฎาคมก็ใช้มาตรา301ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยโดนภาษีไป 12.5% เรื่องของอัตรา

0: กำลังการผลิตเชิงโครงสร้างการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างแล้วก็การใช้ไม่ได้มีข้อห้ามมาตรการไม่มีมาตรการในการห้ามแรงงานภาคบังคับเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราได้รับสัญญาณนี้ออกมา24กรกฎาคมเนี่ยสัญญาณการใช้ภาษีในการดำเนินการตอบโต้ทางการค้ากับประเทศต่างๆของสหรัฐมันมีความหมายอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับก็จริงๆมาตรการภาษีที่เพิ่งโดนประกาศออกมานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของมาตรการภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่ตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่งในครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ได้โดนผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขามีการประกาศกับบางประเทศเท่านั้นโดยเฉพาะจีนแต่ว่าพอในสมัยที่สองของเขาเนี่ยครับเขาได้มีการใช้แบบหวานแหเลยคือใช้กับหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการใช้มาตรการที่ให้พยายามให้ประโยชน์กับทางสหรัฐอเมริกามากที่สุดนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรการแบบฝ่ายเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่แคร์แล้วเขาก็ใช้มาตรการฝ่ายเดียวเป็นหลักนะครับมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจนะครับเพราะเขารู้ว่าประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนี้ นะครับ ในการเป็นอาวุธนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่แสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในแวดวงการค้าโลกเนี่ยที่เคยยิงอยู่กับกฎระเบียบนะครับตอนนี้เนี่ยมันได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้เขาจะมีเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่า might is right ก็คือพละกำลังหรืออำนาจเนี่ยแหละครับก็ใครมีพละกำลังหรืออำนาจก็เป็นผู้ที่เป็นฝ่ายที่ถูกไปครับ
0: ค่ะการออกมาตรการทางภาษีล่าสุดทำเอาพี่ใหญ่อีกฝั่งหนึ่งอย่างจีนก็แสดงอาการหัวเสียเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ขาที่ออกมาไม่พอใจกับสิ่งที่ใช้มาตรการฝ่ายเดียวของสหรัฐอเมริกาแบบนี้ด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่เลยครับใช่ฮะจีนก็จริงๆก็หัวเสียนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็พยายามเหมือนกับระงับช่างใจตัวเองไม่ให้ออกอาการมากจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากเรียกสิ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจทางเศรษฐกิจของตัวเองด้วยนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้และแก้ไขหลายอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่กับประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็กมากกว่าครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยเวลานี้กับภาษีที่โดนไปรวมแล้ว 12.5% เนี่ยด้วยข้อหา2ข้อหาด้วยเรื่อง2เรื่องก็คือเรื่องผลผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกับการไม่มีมาตรการที่จะนำวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มาจากแรงงานบังคับความหมายคืออะไรคะ2เรื่องนี้เราทำผิดตรงไหนคะอาจารย์คะ
1: ก็นี่ครับผมอยากจะให้ข้อมูลนิดนึงครับกับท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้ตัวภาษี 12.5% ที่โดนเพิ่งโดนมีผลครับใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ว่าประเทศต่างๆนะครับประมาณเกือบ60ประเทศนะครับไม่มีกฎหมายในการรองรับการแก้ไขการใช้แรงงานบังคับหรืออาจจะมีกฎหมายแต่ว่าไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยครับมีการใช้แรงงานบังคับจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ประการที่สองที่ผมอยากจะให้ข้อมูลก็คือว่าไอ้ตัวอัตราภาษี 12.5% เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นอัตราภาษีที่เราต้องเอาไปรวมกับอัตราภาษีที่สหรัฐเนี่ยเขาเก็บกับประเทศต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งภาษีนั้นเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นอัตราภาษี MFN ซึ่งโดนบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราภาษีสุดท้ายที่ประเทศไทยเนี่ยจะโดนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เท่ากับ 12.5% ทุกรายการสินค้านะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นเนี่ยโดนเก็บภาษีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับเป็นประมาณนี้ไปฮะทีนี้ถ้าเรามาดูผลกระทบนะครับต่อการค้าของไทยเนี่ยนะฮะก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสินค้าที่โดนเนี่ยมีอะไรบ้างสินค้าอะไรได้รับการยกเว้นบ้าง
0: ฐานภาษีของไทยมันมีกี่ฐานคะในแง่ของการที่จะมาบวกเพิ่มเพราะมีข้อสงสัยก็ถามกันว่าสุดท้ายเราบวกเพิ่มอีก 12.5% หรือรวมแล้วเป็น 12.5% กันแน่ที่อาจารย์บอกว่ามีหลายฐานเนี่ยมันมีฐานแบบไหนบ้างคะ
1: ครับก็ฐานแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นอัตราภาษีที่ผมเพิ่งพูดไปสักครู่นี้ครับคือ MFN อ
0: ัน
1: นี้เนี่ยเป็นอัตราภาษีเบสิกที่สุดแล้วนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยสินค้าไทยต้องจ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นฐานเริ่มต้นก่อน
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ย 12.5% ก็คือว่าเราก็บวกเพิ่มขึ้นไปทีนี้เหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับมันจะมีสินค้าบางรายการที่รับการยกเว้นนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,120
0: รายการใช่
1: ครับที่รับการยกเว้นไปสินค้าที่ถูกยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกานะครับผลิตได้ไม่เพียงพอหรือเป็นสินค้าที่เขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากๆนะครับซึ่ง 2,120 รายการเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาจจะมากหรือน้อยเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าไอ้ 2,120 รายการเนี่ยครับจากทั้งหมดนะฮะจำนวนสินค้าหรือพิกัดศุลกากรทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกาเขานำเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 รายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดเป็นประมาณ 15-16% ประมาณ1ใน6นะครับที่ได้รับการยกเว้นไปนะฮะอาจจะดูไม่เยอะเนาะร้อยละ16นะครับแต่ว่าเมื่อคิดเป็นจำนวนมูลค่า
0: ใช่สูงนะคะ
1: มูลค่าเนี่ยประมาณเกือบ160ของมูลค่าที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยทีเดียว
0: เพราะฉะนั้นรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคือ2,120รายการมูลค่าสูงเกินครึ่งของมูลค่านำส่งออกไปยังสหรัฐทั้งหมดของไทยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดังนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นทำให้อาจจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าเกือบ160ของสินค้าที่สอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นภาษีอันนั้นไป
0: แล้วสินค้าไหนที่เหลือได้รับผลกระทบโดยตรงโดยไม่รับการยกเว้นบ้างคะ
1: ก็จริงๆสินค้าที่รับโดยตรงนะครับก็จะมีอยู่พอสมควรเลยนะฮะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับยานยนต์บางรายการนะครับสินค้าอาหารแปรรูปอัญมณีเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าหลักๆที่เราเนี่ยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วยังต้องจ่ายภาษี 12.5% นี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับ
0: ค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต้องปรับตัวกันไปมามันส่งผลกระทบต่อเรือที่ออกไปแล้วหรือคำสั่งซื้อที่มีมาก่อนหน้านี้เราต้องจัดการตรงนี้อย่างไรมันมีความซับซ้อนที่ต้องบริหารอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขา
1: ครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยขอให้ภาพนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าในแง่ของตลาดเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เวียดนามครับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญที่สุดของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับสินค้าหลักๆที่เราแข่งกับเวียดนามในตลาดสหรัฐเนี่ยมีเยอะก็แน่นอนก็คือเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พวกสินค้าอาหารแปรรูปด้วยเวียดนามก็ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกาเยอะนะครับขอให้ภาพนิดนึงว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญแต่เวียดนามเนี่ยนะครับได้รับการกล่าวหาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยในจำนวนข้อกล่าวหาที่มากกว่าไทยอีก
0: อ๋อเหรอคะ
1: นั่นคือเวียดนามเนี่ยครับมีอยู่3ข้อกล่าวหานะฮ
0: ะ
1: ส่วนไทยเราและหลายๆประเทศเนี่ยเป็น2ข้อกล่าวหานะครับเวียดนามเนี่ยคือไทยเรามีอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือมีแรงงานภาคบังคับใช่ไหมครับแล้วก็อีกข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการผลิตสินค้าล้นเกินนะครับ
0: เชิงโครงสร้าง
1: เขามีข้อกล่าวหาในการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศผลการไต่สวนมา มาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงมากว่าอัตราภาษีที่เวียดนามนะครับจะต้องจ่ายเนี่ยให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีอัตราสูงกว่าภาษีที่ไทยต้องจ่ายนะเพราะว่าเขามีจำนวนข้อหามากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นไปได้สูงอีกเช่นกันว่าผู้นำเข้าสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนซัพพลายเออร์นะครับจากเวียดนามมาเป็นไทยก็ได้นะฮะอันนี้อาจจะให้ภาพเป็นในเชิงบวกนิดนึงให้กับทางท่านผู้ฟังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีภาพในเชิงลบแน่นอนแหละนะฮะเพราะว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญก็อาจจะมีภาษีสูงกว่าแต่ว่าคู่แข่งอื่นๆสำคัญของไทยเนี่ยก็มีอาจจะมีภาษีต่ำกว่านะครับเป็นต้นว่ามาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะฮะที่เขาก็มีภาษีที่แค่ 10% นะของเรา 12.5% อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาเลเซียเองก็เป็นคู่แข่งของเราในหลายสินค้าด้วยเช่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับยางเป็นต้นนะฮะอินโดนีเซียก็เช่นกันนะครับอัญมณีเครื่องประดับเองเนี่ยก็อินเดียก็เป็นคู่แข่งสำคัญของเราใช่ครับแล้วเขาก็ได้มีภาษี 10% ด้วยครับทีนี้รัฐบาลไทยควรต้องทำอย่างไรเราควรต้องมีนโยบายอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการภาษีอันนี้นะครับเป็นต้นว่าเรื่องของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือเป็นการค้ำประกันสินเชื่อค้ำประกันการส่งออกเป็นต้นนะครับอันนี้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการแถลงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวมาตรการที่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่ต้องรอดูนะครับแต่ในระยะถัดไปนิดนึงนะฮะตอนจริงก็สามารถที่จะทำควบคู่กันไปได้คือการพยายามเร่งเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเร่งพยายามให้ข้อมูลเขานะครับบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วในเรื่องของการใช้ของการผลิตสินค้าล้นเกินเนี่ยนะครับมีข้ออ้างหลายอย่างที่รัฐบาลไทยสามารถที่จะนำไปต่อรองกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เป็นต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้มีสินค้าส่วนเกินนะครับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่น้อยของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามีสินค้าส่วนเกินที่เก็บในโกดังในคลังสินค้าเยอะไม่ใช่แต่มันเกิดจากการที่อุปสงค์ในประเทศเราเนี่ยมันน้อยนะครับไม่มีใครผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อเพียงพอปัญหาหนี้ครัวเรือนเราก็มีอยู่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้มีการใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มศักยภาพต้นนะครับในเรื่องของการผลิตที่เราผลิตมาเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งมาตรการในการอุดหนุนอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ได้มีการโยงกับการส่งออกเลยนะฮะไม่ได้มีการโยงกับการใช้วัสดุในประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ข้ออ้างต่างเหล่านี้เนี่ยในการเร่งเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เพื่อให้เขาเนี่ยเพราะตอนนี้เขากำลังไต่สวนอีกข้อหาหนึ่งกับเราอยู่นะฮะเขาจะได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับเสียภาษีน้อยที่สุดเมื่อเขาประกาศผลการไต่สวนออกมาครบแล้วนะครับ
0: วิธีการประกาศภาษีของเขาคือประกาศออกไปก่อนแล้วมีผลใช้บังคับเลยแล้วไต่สวนไปด้วยบังคับใช้ไปด้วยเจรจาไปด้วยอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
1: อ๋อก็อย่างเขามีหลายข้อหานะครับไออย่างข้อหาแรงงานบังคับเนี่ยเขาก็ประกาศมาแล้วก็บังคับใช้คิดว่าทันทีนะครับหรือว่าอาจจะไม่วันสองวันให้หลังเนี่ยนะครับคือเขาจะประกาศมาแล้วก็บังคับใช้วันที่24กรกฎาคมเป็นวันที่มาตราอัตราภาษี 10% ภายใต้มาตรา122
0: หมดอายุลง
1: หมดอายุลงไปใช่ครับส่วนอีกข้อกล่าวหานึงเนี่ยก็ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีกำหนดการแน่นอนนะฮะว่าเขาจะประกาศผลการไต่สวนมาเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็จะต้องใช้โอกาสนี้นะครับให้ดีที่สุดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับรัฐบาลสหรัฐครับ
0: ค่ะแรงงานบังคับในความหมายทางเศรษฐศาสตร์คือแรงงานกลุ่มไหนอย่างไรและมีผลอย่างไรคะอาจารย
1: ์ก็คือเป็นแรงงานที่อาจจะมีค่าจ้างที่ต่ำนะฮ
0: ะ
1: ค่าจ้างต่ำเกินไปนะครับเป็นแรงงานที่ ไม่ได้มีสวัสดิการที่ดีพอนะครับหรือเป็นแรงงานที่สภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับหรือสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของเขา
0: ไม่ดีพอ
1: ไม่ได้มาตรฐานนี่เป็นต้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปครับคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับแต่ว่ากฎหมายของเราบางตัวนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการ
0: เรียกว่า
1: พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแรงงานภาคบังคับในตัวกฎหมายนั้นในตัวข้อบทนั้นเนี่ยนะครับ อย่างชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขามาดูเนี่ย
0: เขาหาไม่เจอไม่เห็น
1: ไทยว่าเขาหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะกล่าวหาว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้ให้ความสำคัญนะกับปัจจัยเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่างก็คือเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับจากประเทศอื่นนะครับจากประเทศที่สามเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเองก็อาจจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับในการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่าสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันเกิดจากหรือมีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงในการที่จะถูกผลิตโดยแรงงานภาคบังคับหรือไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นช่องทางเราก็ยังเหลืออยู่ในการเจรจาเพราะเขากำลังไต่สวนอยู่ทั้งข้อหาแรกคือมีผลผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดผลผลิตส่วนเกินนั้นแต่ว่าเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศมันน้อยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและส่วนที่สองคือเรื่องการที่ไม่มีกฎหมายเขียนชัดๆที่เขาจะมาเห็นว่าเราตั้งใจจริงจังเพราะฉะนั้นต่อไปคงต้องเขียนต้องระบุแล้วก็มีวิธีการในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างที่อาจารย์บอกให้เห็นชัดเจนในเอกสารที่เขาจะมาอ่านมาตรวจสอบว่าเรามีจริงหรือเปล่าเพราะเขาข้อหาคือเราไม่มีมาตรการในการป้องกันถูกไหมคะเท่านั้นเองไม่มีกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าเรามีแบบนั้นจริงๆในประเทศ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะฮะที่รัฐบาลไทยอาจจะใช้นะครับในการปฏิรูปประเทศเรานะปฏิรูปกฎหมายเริ่มต้นจากตัวแรงงานภาคบังคับก่อนก็ได้
0: ได้
1: แล้วก็มุ่งเน้นไปยังการปฏิรูปในภาคส่วนอื่นๆต่อไป
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของการใช้มาตรา301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐนะคะที่มาต่อกับมาตรา122 122กับ301เนี่ยนะคะมาต่อกันในช่วงเวลาที่เราต้องปรับตัวแล้วก็ต้องทำความเข้าใจและเจรจาแก้ไขปัญหานี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.ณัฐธันพาณิชย์นะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีมากครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: พุทธศักราช 2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาล